0: เป็นเซสชันที่2นะคะจากทั้งหมด6เซสชันด้วยกันวิทยากรของเราคืออาจารย์มาร์จี้แอนเดอร์สันนะคะ Welcome you all to the English Language Teacher Training via video conference organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. Our guest speaker is Dr. Marty Anderson with co-speakerAssociate Professor เฉลียวศรีพิบูลย์ชน from มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร and อาจารย์พนิศรา from RELO สถานทูตสหรัฐค่ะ today is the second session under the same topic establishing a culture of achievement multiliteracies in the ELT classroom soWe can start now. Welcome, Dr. Marty Anderson.
1: Thank you so very much. Thank you. Oh, even applause. Oh my goodness. Sawadika. Hello, everybody. Hello, our people far away. It's good to see you on the screen. If I look down here, I can see our audiences. And just delighted to see so many people coming back to join us again today. So as Ajahn Narapuan said, this is the second in the series.Looking at this topic of multiliteracies and how it relates to the idea of developing a culture of achievement. And remember last time, we spent some time trying to understand what do we mean by a culture of achievement. And I thought we did a pretty good job between our three sites of trying to think about what that means. We realized that achievement is not just being successful,having a great job, making a lot of money. It's also, as many people said last time, it's related to interpersonal and intercultural dynamics. Being happy, being contented together, being able to move across differences and not have differences between people be a problem, but rather an opportunity.And so in many respects, as we go forward, and especially as we head towards the creation and the development of the ASEAN community, we realize that being able to span these differences is going to be hugely important going into the future. And as my colleague Kunina was just telling me on our way here today, I hadn't heard this yet, but your government yesterday said thatheading towards ASEAN was a top priority for Thailand, recognizing that it's a big challenge, recognizing that it's not going to be easy to be ready by 2015, but it has become really a top priority for the country, and that's an important thing to make note of. Do you want to just do a quick summary of that before I move on?
0: ค่ะ ก็จากที่เซสชั่นแรกนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็พูดถึงการสร้างการประสบความสำเร็จนะคะว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยของคนเราไม่ใช่เฉพาะว่า เรียนเก่งเรียนจบได้งานทำนะคะแต่ว่า achievement นั้นเนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบอื่นด้วยนะคะทั้งการที่มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่จะเห็นความแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีความแตกต่างทั้งหลายเป็นอุปสรรคคือเราสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องความแตกต่างนะคะก็มาถึงเรื่องอาเซียนนะคะซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2015นะคะก็อีก3ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น9ที่ยิ่งใหญ่นะคะของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนว่าเราต้องเจอความแตกต่างหลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะเราจะเอาชีวิตให้รอดได้อย่างไรนะคะดำเนินชีวิตอย่างไรภายใต้สังคมที่แตกต่างเราจะต้องเจอคนที่แตกต่างทั้งวัฒนธรรมภาษาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ทักษะต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะอย่างภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เฉพาะตัวภาษานะคะแต่ทักษะอื่นๆด้วยในการมีชีวิตในการทักษะชีวิตทักษะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งจะมาเกี่ยวข้องนะคะทักษะการแก้ปัญหานะคะการลดความขัดแย้งตรงนี้นะคะก็รวมอยู่ใน multiliteracy ทั้งสิ้นค่ะ
1: Thank you. So before we go into

0: Today's topics, let's just look a little bit at what we looked at last week. There we go. Last session, we were introduced, not that it was maybe the first time many of you had heard it, but we looked at what we mean by multiliteracy and multiliteracies. So we tried to kind of deconstruct the idea, and we were looking at many different kinds of literacy. More than just traditional literacy, which means to be able to read the written text of a certain language, but to move beyond that. One thing I noticed in our last session is that we ended up talking a lot about technology, being literate with technology. And certainly in an environment like this, where there's technology, it's easy to think about literacy and multiliteracy as being related closely to technology, but it's more than that. So that's part of what we're going to move a little bit further into, is yeah, we are talking about our students becoming literate with different kinds of technologies, but also in understanding the world in new and more complex ways. It's actually making a much more complex understanding of the world. And in a minute, we had some homework for today, so you're going to have a chance to share some of what you discovered. But first of all, I will let Naraporn go ahead and comment on that, and then we'll move into your sharing.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ได้กล่าวว่าเมื่อคราวที่แล้วนะคะในเซสชั่นแรกนะคะอาจารย์ก็พูดถึง multi literacies นะคะก็มีประเด็นที่พูดถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อต่างๆนะคะซึ่งมีส่วนเข้ามาที่ว่าการเรียนรู้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรโดยเฉพาะพวกเรานะคะที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเรื่องสื่อต่างๆนะคะเพราะว่ามีเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่จะนำภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของนักเรียนนะคะอีกประการนึงนะคะที่ควรจะที่มีส่วนมีเป็นส่วนประกอบสำคัญของ multi literacy ก็คือการทำความเข้าใจนะคะกับความซับซ้อนนะคะของโลกนะคะของสถานการณ์ของโลกนะคะไม่ว่าจะในทางใดในมิติใดก็ตามนะคะซึ่งตรงนั้นเราเวลาเราเรียนภาษาเราก็ไม่ควรจะเรียนภาษาอย่างเดียวนะเขาควรจะเรียนภาษาที่มีความหมายและความหมายนั้นก็คือจากมิติต่างๆนะคะซึ่งก็มีความซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรค่ะ
0: All right so we're going to start right in with your oh sorry I did that the wrong direction your what you learned when you went and interviewed your students So your assignment for today was to try to understand what are the social issues that are important to your students. Maybe they are quite young students, maybe they are older students, but what things are important to them in their worlds? So social, cultural issues, and what kinds of literacies, what multi-literacies are your students already using every day or every week? So what I would like you to do is to begin by sharing with a partner, and then we will begin in Bangkok, then we will go to Hua Hin, and then we'll end up in Naratawat to hear a few of the examples from both things. So it's what are the issues that are important to your students? What kinds of multiliteracies are they already using? So please chat with your partner for a minute, and then we'll come to Bangkok first.
1: ก็เป็นการบ้านที่อาจารย์มาจี้ให้ไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าอาจารย์ลองไปนึกดูนะคะไปคิดดูว่า social issues นะคะหัวข้อใดนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์แวดล้อมในสังคมเนี่ยนะคะที่นักเรียนของอาจารย์เนี่ยคิดว่ามีความสำคัญหรือว่านักเรียนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ multiliteracies นะคะในแง่ใดนะคะที่อาจารย์คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยได้ใช้อยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้านักเรียนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าทักษะอื่นๆที่เราพูดไป multi literacy มีหลายทักษะนะคะค่ะอาจารย์คุยกันสัก1นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอฟีดแบคนะคะเริ่มจากกรุงเทพแล้วก็หัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: เพราะว่านักเรียนเนี่ยยังไม่คิดโยงนะคะระหว่างเทคโนโลยีกับการแสวงหาความรู้นะคะซึ่งนี้ถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารนักเรียนได้นะคะก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะคะความรู้มีเยอะแยะอยู่ในนั้นค่ะ
1: All right thanks let's go to Hua Hin what issues did you learn about from your students and where do you see them already being multiliterate
2: good morning
1: morning
2: On the question of social issues, we teach high school here, so our students are starting to develop an interest in the job market and their future job prospects. So that's one of the social issues that we talked about a little bit. And also education, they seem to be a little bit aware of and interested in the quality of their education and the opportunities that that's going to give to them. But beyond those two, we also talked a lot about Korean culture. Our students are fascinated with K-pop and Korean music and Korean movies and all of those things. But they learn about those things in a lot of different ways. Of course, there's the internet and there's YouTube and the videos, but there's also television. There's a lot of K-pop on Thai TV now. There's also magazines. The students are purchasing and reading a lot of magazines about Korean culture. And this brings in a lot of interesting elements, including the Korean language. Our students are interested in the language itself because of the cultural connection. So we talked about all of those different things.
1: Interesting. Thank you so much, Andy. I think what the first thing that struck me from what you reported about was when we talk about age level of our students and their own developmental phase. So it is important to recognize that as our students get older, as they become high school students, they are probably more interested in social issues, and that tends to expand over time. I mean, of course, what we're concerned about is oftentimes what surrounds us, what's important in my life or our lives. So the fascination with Korean culture and specific performers from that culture is very age appropriate. One of the things that we debate in the United States, I know quite a bit, is that in some curriculum settings or some syllabi, they're bringing big social issues down to very young children. So things like global warming, extinction of animals, illegal fishing for whales or dolphins, these things can be things that actually become part of a curriculum for somebody who's very young. And there's a little debate about that, you know, in the United States culture of when should students start to really address bigger issues beyond things that are, might be just part of their own immediate life. So there's something to be back and forth about with that. Let's have a little summary, and then we'll go on to Naratawat.
0: ค่ะ ทางหัวหินนะคะ อาจารย์แอนดี้ก็บอกว่าไปสำรวจนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก็พูดถึง social issues ค่ะก็เด็กก็เป็นเด็กม.ปลายเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนใจเรื่องการหางานนะคะการเรียนต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สนใจก็คือวัฒนธรรมเกาหลีนะคะเพราะว่าตอนนี้นักร้องเกาหลีวงดนตรีเกาหลีหรือว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กไทยมากเลยซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับอายุของนักเรียนของเราด้วยนะคะว่าโซเชียลอิชชูอย่างไรเนี่ยนะคะที่เด็กเขาจะให้ความสนใจอย่างเด็กของที่โรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหินเนี่ยนะคะที่อาจารย์แอนดี้ไปถามมาเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะนั้นก็จะสนใจเรื่องการเรื่องเพลงเรื่องดาราเกาหลีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์มาตี้ก็ให้ข้อคิดว่าอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาในโรงเรียนที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะดึงเอาโซเชียลอิชชูหัวข้อใหญ่ๆอย่างเช่น global warming นะคะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยลงมาให้ง่ายแล้วก็ลงมาไปถึงไปสอนเด็กประถมได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคือเรามองว่าหัวข้อต้องให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยแต่หัวข้อนั้นสามารถทำให้ยากหรือง่ายตามอายุของเด็กได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องเฉพาะเรื่องเพลงเรื่องนักร้องเรื่องอะไรอย่างเดียวนะคะเรื่องหัวข้อสำคัญในชีวิตในสังคมก็สามารถที่นำมาให้สนใจให้นักเรียนเราสนใจได้ค่ะ
1: โอเค thank you all right Naratawat how about you guys what have you discovered is important to your students
3: Sorry, we're a bit low tech here. And yes, And about my student, the thing that I found about them, it's about Facebook. They use this Facebook in two ways. One way is about for their study, for their homework, like when they do the group work, they tend to use use Facebook to communicate to each other. One thing that I noticed from my niece, she always depend on internet and Facebook whenever they have to find something for the homework, not really go to library or straight away to the book like us before. And another thing is about Facebook is they, especially teenagers, they tend to express their emotion on the Facebook. Sometimes it's not really appropriate when they express something. We have to be very careful about that. Thank you very much.
1: Yeah, great, thank you. Thank you for bringing up that important topic, because certainly in, again, comparing this with USA, I notice American students more and more also relying on Facebook for everything. Almost we talk about Facebook anxiety, you know, if you can't get at it quickly. The other day I was at home with my son who's visiting from university, and our internet went down for about 5 hours. And it was a big crisis, you know, for him, because he couldn't be on for a period of time. But also you point out the idea of expressing emotions. So it's not just sharing information, it actually becomes a place where students, young people, are really exploring how they feel about all kinds of things. And sometimes, as you quite rightly pointed out, everything that's expressed is not entirely appropriate. Sometimes it feels like there might be a kind of illiteracy almost that our students to learn, which is what is appropriate in an online environment. What's appropriate to put out for many, many people to hear or to read? And so that is, in a sense, another kind of illiteracy. And I noticed in my own experience, which I was just chatting about earlier, that people really do use these different tools differently, including Facebook. You'll notice a wide range of how people choose to interact. And people who are becoming involved with that kind of technology at a more advanced age, such as mine, certainly use it very differently from the young people who are starting to use it at age 14 or even younger. So it's a very excellent thing to point out and something very worth paying attention to.
0: ค่ะท่านอาจารย์ที่นราธิวาสนะคะท่านก็บอกว่าได้ไปสำรวจมานะคะนักเรียนของท่านเนี่ยชอบใช้ Facebook กันนะคะประการแรกก็คือเพื่อที่จะทำการบ้านโดยเฉพาะเวลาอาจารย์เนี่ยให้งานเป็นงานกลุ่มนะคะเขาก็ใช้ Facebook เนี่ยสื่อสารกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังค้นคว้านะคะค้นคว้าข้อมูลอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวนี้เด็กไม่เข้าห้องสมุดหรือดูตามหนังสือแล้วนะนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตค้นคว้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นข้อสังเกตที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามใน Facebook ได้อาจารย์พบว่านักเรียนเนี่ยมักจะสื่อสารกันโดยใช้อาจจะใช้เป็นการแสดงความรู้สึกออกมานะคะอย่างชัดเจนซึ่งความรู้สึกนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีนะคะอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะสื่อออกมาทาง Facebook หมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ควรจะให้ความรู้นักเรียนของเรานะคะว่าสิ่งใดหรือว่าคำพูดใดนะคะที่เหมาะสมที่จะสื่อสารออกมาได้ทาง Facebook นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านหมดได้เห็นหมดนะคะก็ต้องดูความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อที่ควรระวังของการที่นักเรียนของเราใช้สื่อประเภทนี้นะคะไม่ว่าสื่อเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทุกคนเนี่ย เข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ง่ายแล้วก็มีจุดประสงค์ในการใช้ที่ต่างๆกันนะคะวิธีการใช้ที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากๆนะคะแล้วต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: All right this is session number 2 we're going to in a few minutes have a presentation from my colleague about the Thailand Basic Education Core Curriculum which you might be very familiar withor you might only be teaching from it, but might not really know fully about it. So we're going to hear about that because it actually has a focus on multiliteracies within the curriculum, which I was not aware of.

0: perhaps you're not either. Then we're going to look at critical reading, which will build on something that we have covered in previous sessions, which is how critical thinking is related to the skill of reading a text. And this is important because most of what we see, well, a lot of what's available online obviously is written down. So we need to be able to use online material in a somewhat critical way. And we're going to touch on assessment in online work, which is another kind of a literacy that we have to develop as teachers to be able to learn how to assess our students when the work they're doing is based so much on an online environment.
1: ค่ะสำหรับเซสชันนี้นะคะก็จะเน้นที่อย่างแรกเลยนะคะเราจะพูดถึงหลักสูตรนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งจะนำเสนอโดยท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบูลชนนะคะโดยเราจะโยงเข้าสู่ multi literacies นะคะซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์คงจะทราบเรื่องหลักสูตรพวกนี้แล้วแต่ความเชื่อมโยงนี่อาจจะยังไม่ทราบแล้วก็หัวข้อที่2นะคะที่จะมาที่จะสอนก็คือเรื่อง critical reading นะคะซึ่งอาจารย์จะนำเสนอนะคะเป็น article นะคะonline materials นะคะtext เนี่ยเราหาได้จากออนไลน์นะคะแล้วเราจะมานำใช้เพื่อที่จะสอนทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าจะทำได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการที่เราจะประเมินนะคะ1ประเมินผลงานของนักเรียนนะคะโดยการใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การจะหมายถึงว่าการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมด้วยค่ะ
0: All right before we move into our first topic I just wanted to introduce this imageWhich I had in the slides for last time, and we didn't get a chance to talk to it about it at all. But the idea of multi-literacies, which is one of the key ideas, is the idea of really bringing inquiry into the mix. And by this we mean, what are our students interested in? So when we found out our students are interested in using iPhone, or they're interested in media, they're interested in movies, they're interested in Korean pop stars, career choices. So if you see in the middle, you realize that an inquiry focus in these classrooms that we're trying to develop mean that we need to learn what our students are compelled by and what kinds of media and what kinds of resources they're going to. As we heard from Hua Hin, students are not only going online, YouTube, they're also buying magazines,They're reading, they're sharing with each other. As we heard from Naratawan, they are going on Facebook, sharing. So all of these, in a sense, are different forms of literacy that our students are engaging with around what is interesting to them. So you've got these four circles, obviously. We've got student interests in one corner. We don't want to forget our own interests as teachers. We don't have to leave those out. If our students are only interested in Korean pop stars,We can still insist that we discuss global warming. You know, we don't have to only talk about what interests them, but we need to know what interests them. Current events, what's happening around us? What's happening in our communities, our city, our province, our country, the world? And then, of course, there's required content, which when Ajahn Chalyosri begins talking,Then we get to the thing of what's in the curriculum. What do you have to cover? Or what are you supposed to be covering? So in a sense, we're trying to take all of these into account as we're developing our focus for our multi-literate classes.
1: ค่ะสำหรับ inquiry focus นะคะอาจารย์ก็บอกว่าประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือว่าเราในฐานะครูผู้สอนนี่นะคะเราต้องรู้เราต้องค้นหาให้ได้ว่านักเรียนของเราเนี่ยสนใจอะไรนะคะนักเรียนใช้สื่ออะไรนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอกันแล้วเมื่อกี้นะคะบางคนใช้ Facebook บางคนใช้อินเทอร์เน็ตมากนะคะแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยไปได้ไปหาซอร์สมาจากไหนนะคะคือไปหาเท็กซ์หาไปได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่มาจากไหนนะคะจากหนังสือจากแมกกาซีนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสนใจอะไรเราต้องทราบนะคะแล้วตัวครูสนใจอะไรด้วยนะคะค่ะตัวเราเองเนี่ยสนใจอะไรแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าแต่ว่าแม้ว่านักเรียนจะบอกว่านักเรียนสนใจ

0: เคป๊อปนะคะสนใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีนะคะเราก็ยังสามารถที่จะสอน global warming ของเราได้นะคะทีนี้เราให้มาโยงกันได้อย่างไรหรือว่าทำให้ global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราตามระดับของเรียนของเราได้อย่างไรนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านะคะเราต้องดูว่าสภาพแวดล้อมนะคะสังคมรอบตัวเรานะคะมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่าไม่ใช่น่าสนใจอย่างเดียวเป็นสิ่งซึ่งนักเรียนของเราควรจะรู้นะคะบางทีนักเรียนไม่สนใจแต่ว่ามันควรจะรู้อะนะคะหัวข้อนี้นะคะเราก็นำเข้ามาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าอย่างไรเราต้องสอนอะไรบ้างต้องครอบคลุมอะไรบ้างทั้ง4อย่างนี้ต้องประสานกันค่ะ
1: All right and now we're going to move on to inviting my colleague Ajahn Chalyosti who's going to talk about the key competencies from the Thailand Basic Education Core Curriculum, and perhaps you will learn something new about how multi-literacies enter in here. So I think it's time to switch to the other PowerPoint.
0: ค่ะต่อไปก็เชิญนะคะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบุญชนนะคะนำเสนอกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาจารย์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว multi-literacies เนี่ยมีนำเสนออยู่ในหลักสูตรของเรานานแล้วนะคะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้เริ่มมาจากปารกเราดูเราฟังเซสชั่นเมื่อคราวที่แล้วนั่งดูอาจารย์มาร์ตี้แล้วเราก็คุยกันว่าที่ทำ multiple literacy จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันได้ถึงมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาพูดประเด็นนี้ในวันนี้นะคะถ้าเรามองจะขอย้อนกลับนิดนึงที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ทบทวนเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะคะเรื่องของ multiple literacy เราก็จะพบว่า literacy เรานึกถึงแค่อ่านออกเขียนได้นะคะแต่พอเป็น multiple literacy ซึ่งมีผู้ให้คำจำกัดความมากมายคราวที่แล้วเราดูมาจากของคุณแอลเลนลุคบ้างมาจากของบทความวัดDoes it mean by literacy ในทศวรรษที่21นี้หลายๆอย่างและมาจากวิกิพีเดียเราก็จะพบว่าถ้าดิฉันพยายามที่จะดึงเอาคีย์เวิร์ดของคราวที่แล้วมาก็จะพบว่าประเด็นสำคัญของmulti literacy ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องให้เด็กเข้าใจโลกที่เราเรียกว่า read the world หรือ understandhow the world works นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือปัจจุบันนี้โลกเรามีข้อมูลมากมายเด็กเราจะต้องคบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้ที่จะต้องสอนให้เด็กได้รู้จักใช้ข้อมูลนั้นให้ถูกต้องในคนที่จะเป็นอีกประการหนึ่งมีคีย์เวิร์ดตัวนึงคือคำว่า emotional health ซึ่งตรงกับที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงต้นว่าไม่ใช่แค่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็จะต้องรู้จักที่จะรู้ว่าข้อมูลที่เขาจะต้องนำไปเอ็กซ์เพรสให้คนอื่นนั้นมีผลกระทบกับตัวเขาหรือตัวผู้อื่นอย่างไรนี่คือที่มาของ multi literacy เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ใน read the world ที่เราคุยกันจึงเกิดตัว keywords ที่เกี่ยวกับ literacy หลายๆตัวเช่นเรื่องของมันอาจจะหมายถึงทั้งเรื่องของทีมเวิร์คเช่นที่มีครูท่านนึงที่เข้าไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์จำได้ในคราวที่แล้วนะคะ outdoor literacy โยงไปถึงเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของ partnership ของการทำงานร่วมกัน social literacy ก็จะไปถึงเรื่องของที่คุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องของการสื่อสารผู้อื่นเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นหรือเรื่องของcritical skills ก็คือการที่รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆอาจารย์น่าจะคุ้นเคยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเราพูดออกมาตรงนี้ว่าคำพูดเหล่านี้หรือข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางทั้งสิ้นงั้นเรามาดูหลักสูตรแกนกลางนิดนึงนะคะเรียนคิดว่าอาจารย์เห็นแต่อาจจะยังไม่ได้อ่านละเอียดนะคะเราจะเริ่มสไลด์แรกนะคะสไลด์แรกกว้างๆเราก็รู้ว่าเก่งดีมีสุขใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะคะคำขวัญที่เราจะต้องจำเลยหลักสูตรแกนกลางคือเก่งดีมีสุขภายใต้ในเก่งดีมีสุขคือเป้าหมายของคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาทางจากสูตรแกนกลางก็จะออกมาเป็น2ตัวคือเรียกว่า key competencies หรือสมรรถนะมี

5อย่างแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือที่เรียกว่า desirable characteristics อีก8อย่างใช่ไหมคะคุณเคยนะคะเรียนจะขอจับเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องของ key competencies หรือสมรรถนะสำคัญก่อนนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะที่2นะคะสไลด์ที่2ค่ะสมรรถนะสำคัญอันนี้อาจารย์จะเห็นอยู่ในตัวที่เป็นเวิร์กชีตของอาจารย์แล้วนะคะก็มี5อย่างคือเรื่องของ thinking capacity เรื่องของcommunicationcapacity เรื่องของ problem solving capacity เรื่องของ technology application capacity แล้วก็ life skill capacities ถ้าดูให้ละเอียดลงไปเดี๋ยวเราจะดูกว้างๆเร็วๆแล้วเรามา discuss นิดหน่อยนะคะตอนนี้จะขอเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนรู้ว่ามีสมรรถนะ5อย่างแต่อาจยังไม่ได้ไปดูลึกว่ามันคืออะไรบ้างเราลองมาดูลึกๆนะคะอันแรกเราจะคุ้นเคยเวลาเราทำแผนการสอนเราก็บอกโอ้ฉันแน่นอนสมรรถนะที่ฉันได้ในภาษาก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะแต่สไลด์ที่สองนะคะแต่การสื่อสารที่ว่านี้นะคะในหลักสูตรแกนกลางนี่ค่ะระบุชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แค่ขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าภาษาอย่างเดียวเพราะว่าในฐานะเราผู้สอนภาษาเราก็เลยนึกถึงภาษาอย่างเดียวแต่จริงๆก็คือเรื่องของการรับส่งสารการรับและการส่งสารซึ่งการรับและการส่งสารนี้เขา require ว่าจะต้องสามารถที่จะสื่อความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับทราบได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะในอันถัดมาจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ในลักษณะประเด็นคล้ายๆเดิมนะคะว่าเรียนพยายามเอาสรุปสั้นๆแต่จริงๆถ้าในคำอธิบายความเนี่ยเขาจะเน้นว่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ละหาสำคัญมากซึ่งเข้ากับ multi literacy ชัดเจนว่าในการที่คุณจะแลกเปลี่ยนข่าวสารเช่น Facebook กับเด็กที่ว่าเด็กชอบเล่น Facebook เนี่ยค่ะในแกะสมุดหลักสูตรแกนกลางระบุว่าในฐานะครูเราจะต้องเน้นให้เด็กได้การแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่แค่แชทเพื่อจะสนุกสนานแล้วก็ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์อะไรในทำนองนี้เพราะฉะนั้นในฐานะครูเนี่ยค่ะถ้าเราตีความให้ลึกถึงตัวนี้เราจะต้องตระหนักตรงนี้ว่าเราจะต้องสอดแทรกสิ่งนี้เข้าไปตลอดเวลานะคะถัดไปเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งอันนี้ก็ชัดเจนนะคะโดยเพราะดิฉันเข้าใจว่าหลักสูตรแกนกลางก็คงมองในภาพที่เป็นในโลกที่เด็กจะเจอนะคะซึ่งมันมีความขัดแย้งเยอะในทุกสถานการณ์ทั้งของโลกและของระดับประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันลักษณะของเด็กก็จะมีการทะเลาะกันอะไรกันเพราะนั้นสิ่งนี้ในฐานะครูก็ต้องแต่หนักว่าหลักสูตรต้องการให้เราเนี่ยรู้จักสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งด้วยนะคะนะหน้าที่ครูเยอะมากนะคะถัดไปความสามารถในการสื่อสารถัดไปคือการเลือกรับและไม่รับข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องอาจารย์จะเห็นว่ามันจะเข้า multi literacy ตลอดเวลาที่อาจารย์ฟังคราวที่แล้วและที่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะในฐานะครูอีกแล้วนะคะเราจะต้องรู้จักสอดแทรกให้เด็กมีวิจารณญาณตรงนี้ประเดี๋ยวจะมีสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเข้ามาผสมผสานคือพูดง่ายๆก็คือcompetencies ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ทำงานแยกใช่ไหมคะเขาต้องทำงานร่วมกันแต่เราเพียงจะมาดูแต่ละประเด็นก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จริงมีติ่งท้ายอีกว่าให้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเด็กใช้ Facebook ในฐานะครูก็คงต้องทันสมัยนะคะขอแจม Facebook เขาด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในคือสุ่มดูว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็อาจจะพบในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องที่มีผลกระทบต่อตัวเขาเองต่อสังคมต่อส่วนรวมเราก็จะได้ถือโอกาสมาใช้วิจารณ์ได้สอนให้สอดแทรกให้เขาได้แก้ไขหรือว่าได้เข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรนะคะอันนั้นเบาๆนะอันที่หนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูสมรรถนะที่สองต่อนะคะ
สมรรถนะที่2ก็คือเรื่องของ thinking capacity นะคะที่จะพูดไปอันนี้ก็แน่นอนคือคิดนี่เราเคยคิดว่าคิดแต่จริงๆเนี่ยแยกออกมาหลายคิดนะคะในที่นี้ก็ให้ตั้ง5คิดนะคะคือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและสุดท้ายที่สำคัญคือคิดเป็นระบบซึ่งตรงนี้ดิฉันขอฝากนิดนึงนะสุดท้ายเนี่ย system thinking เนี่ย systematic thinking โดยเฉพาะแม้กระทั่งเด็กเล็กนะดิฉันคิดว่าถ้าเราสามารถสอดแทรกตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ดิฉันขอพูดได้เลยนะคะว่าแม้กระทั่งสอนระดับโตๆมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนะคะเด็กเราไม่ค่อยจะคิดเป็นระบบนะคะคือคิดเชิงโครงสร้างไม่เป็นนะคะคิดแต่จุดที่เป็นไมโครไมโครที่จุดเล็กๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราถ้าเราสามารถสอดแทรกได้นะเอาง่ายๆแค่เราสอนเราเอากราฟิกออร์แกไนเซอร์เข้าไปจับเขาเนี่ยนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือที่สอนให้เด็กรู้จักคิดตั้งแต่ทั้ง5คิดเลยเนี่ยฮะในกราฟิกออร์แกไนเซอร์แค่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสื่อการสอนเนี่ยเพราะว่ากว่าเขาจะทำตรงนี้ออกมาได้เขาต้องวิเคราะห์เขาต้องสังเคราะห์เขาอาจจะสร้างสรรค์ใช้หน้าตากราฟิกไม่ใช่เป็นแค่วงกลมฮะมันก็มีการสร้างสรรค์เข้ามาแล้วทำให้เขาคิดเป็นอย่างระบบเพราะว่าเขาต้องคิดเชิงโครงสร้างนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าในเป็นเรื่องในลักษณะของ multi literacy เราก็คงไม่ใช่เฉพาะในการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวเราจะแอปให้เด็กต้องประยุกต์สิ่งนี้เข้ามาในการอย่างข้อแรกเมื่อกี้นะคะเลือกอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องคิดก่อนถึงสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็มันจะโยงกันตลอดขอสไลด์ถัดไปนะคะคือความสามารถในการแก้ปัญหาอันนี้ชัดเจนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ multi literacy ชัดเจนเพราะว่าเขาบอกแก้ปัญหาบนพื้นฐานของเหตุผลของคุณธรรมข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะทุกอย่างบางอย่างมันก็จะเข้ามาในประเด็นที่เป็นที่สอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแต่บางอันก็เข้ามาอยู่ในรูปของคอนเทนต์อาจารย์จะเห็นว่าเวลาอาจารย์มาตี้พูดนะคะถ้าอาจารย์ฟังดีๆมันจะซ่อนอยู่ต่างคือในแง่ของคอนเทนต์ที่เราเอาเข้าไปสอนเด็กกับในแง่ของการสอดแทรกสิ่งต่างๆที่มันเป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมก็คือ how the world works นั่นเองคือหมายความว่าโลกนี้มันไม่ใช่มีแค่ข้อมูลคือคอนเทนต์แต่มันลึกกว่าข้อมูลก็คือเราจะต้องสอนให้เขารู้จักเลือกอย่างเมื่อกี้เลือกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพรู้จักแก้ปัญหาอันนี้ก็รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอะไรสังคมตอนนี้ทับยกว่าเมื่อวานเราฟังนะคะเหตุการณ์รุนแรงที่นราธิวาสขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะดิฉันก็คนใต้เหมือนกันนะคะฟังทุกทีก็ใจไม่ดีคือเสียใจทุกครั้งไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องบอกให้เด็กเข้าใจว่าทำไมเกิดอย่างนั้นนะคะก็ต้องฟังข้อมูลหลายๆด้านว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราสอดแทรกตรงนี้โดยเอาเรื่องของความคิดต่างๆเข้ามาทีเล็กทีละน้อยโดยเอาคอนเทนต์เป็นตัวนำแล้วก็เอาตัวสิ่งเหล่านี้เข้าไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนนะคะนี่แหละค่ะ multi literacy ล่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะอีกชั้นไปค่อนข้างเรียนนิดนะคะเพราะว่าอาจารย์มาตี้มีเรื่องจะให้อาจารย์ทำเยอะเลยค่ะอันนี้เราแค่เป็นการทบทวนอีก2ข้อของความสามารถในการแก้ปัญหาที่ระบุลงไปใน key competencies ก็คือแสวงหรือประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแน่นอนปัญหานี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันของเขาหรือระดับที่โตขึ้นก็คือระดับสังคมระดับอะไรต่างๆเราจะต้องสอนเด็กให้รู้จักแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีข่าวสารมาเราก็อาจจะต้องบอกเด็กว่าอย่าไปเชื่อก่อนคุณจะต้องไปเปิดหาต้นตอหรือว่ามองหลายทางอะไรเงี้ยก็คือการแสวงหาความรู้แล้วก็ประยุกต์มาว่าจุดไหนที่มันจะเหมาะกับบริบทของเราตัวสำคัญก็คือเรียนคิดว่าบริบททางสังคมเนี่ยฮะที่เราจะต้องสอนเด็กอย่างเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กสนใจเรื่องเคป๊อปเรื่องของภาพยนตร์เกาหลีก็ไม่เป็นความผิดนะคะเพราะเป็นวัยของเขาแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเราก็อาจจะต้องบอกเขาว่านั่นคือลึกๆลงไปเนี่ยเกาหลีเนี่ยเอาวัฒนธรรมนำตลาดนะคะนั่นคือ strategy ของกลยุทธ์ในการจัดการในการจัดการศึกษาของเขาลึกๆนะคะ
ราะฉะนั้นจริงๆย่อมมีคนเล่าเรียนฟังว่าในชีวิตประจำวันของเขาชายหนุ่มเขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษมากนักหรอกเหมือนในภาพยนตร์แต่เขาทำมาเพื่อให้ชายหนุ่มของเขาเนี่ยได้อาแวว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่หญิงสาวต้องการเพราะนั้นยูต้องเป็นอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็เอาวัฒนธรรมของเขานำสู่ตลาดโลกด้วยอันนี้เราก็ต้องบอกให้เขารู้เท่าทันอยู่คุณรับได้แต่คุณก็ไม่ควรจะลืมวัฒนธรรมเราอะไรทำนองนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ถ้าเรามองลึกๆอาจารย์เห็นว่าหลักสูตรกลางๆเนี่ยต้องการอะไรจากครูมากเลยนะฮะเห็นไหมฮะตัดสินใจอย่าง

ความสามารถอีกหนึ่งความสามารถที่4ก็คือในการใช้ชีวิตอันนี้แหละค่ะที่ตรงกับ multi literacy ค่อนข้างมากในความรู้สึกเรียนนะคะ capacity for applying life skills นะคะทักษะชีวิตเราพูดกันบ่อยเลยทักษะชีวิตใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับเด็กๆก็ทักษะชีวิตก็คือทักษะการเรียนนะคะซึ่งแน่นอนเราเป็นครูเราก็ต้องใส่ไปอยู่แล้วนะคะสอนถ้าเป็นครูภาษาก็สอน skimming scanning กลยุทธ์ในการอ่านการฟังการอะไรก็ว่าไปนั่นเป็น a must อยู่แล้วในการเรียนการสอนแต่ในที่นี้ที่หลักสูตรต้องการมากกว่านั้นก็คือจะต้องให้เขาเกิดความตระหนักในการที่รู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยเราหยุดเรียนไม่ได้แต่เพียงแต่ช่องทางของการเรียนอาจจะต่างกันนั่นคือที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะให้เห็นความสำคัญของตรงนี้เราก็ในฐานะครูก็คงต้องสอนเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เขาก็คือเรื่องของเช่นสอนการค้นคว้าอินเทอร์เน็ตไลน์ซึ่งคงจะไม่ใช่เพราะครูภาษาอย่างเดียวก็มีหลายๆวิชาที่จะช่วยกันเพราะหลักสูตรอันนี้แอพพลายกับทุกวิชานะคะถัดมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมเห็นไหมฮะอาจารย์คะว่ามันก็ไปผูกกับตัวที่เป็นความสามารถตัวอื่นๆทั้งการสื่อสารทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยทุกอย่างโยงกันหมดเลยนะฮะอันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าหากว่าในฐานะครูเราตระหนักว่าคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบไปแล้วจะต้องได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเวลาเราสอนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาคิดแล้วว่าจะช่วยให้เด็กได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะความสามารถในการใช้ชีวิตต่อมาอีก2ตัวที่กลางต้องการคือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะฮะซึ่งเขาจะมีต่อว่าที่มันกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นก็เป็นในลักษณะเดียวกันเห็นไหมฮะภาพรวมก็จะเห็นว่าไม่ใช่สอนแค่คอนเทนต์อย่างเดียวภายใต้คอนเทนต์ที่เลือกมาแล้วเพื่อจะให้ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอนวิธีการปรับตัวของเขานะคะและการอยู่เป็นพลเมืองของโลกนะอาจารย์หลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรค่ะแผนแม่บทเลยนะคะแผนการศึกษาจะบอกว่าต้องการให้เด็กเป็นพลโลกที่ดีเป็นพลเมืองของไทยที่ดีและยังต้องเป็นพลโลกที่ดีเพราะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นครูเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเราควรจะต้องสอดแทรกไม่ใช่ว่าให้ครูหน้าที่ศิลธรรมหรือครูวิชาสังคมมาศึกษาสอนเถอะคงไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและสุดท้ายขอสไลด์สุดท้ายนะคะคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะทุกท่านรู้สึกว่าเราจะเน้นเรื่องของ multi literacy เป็นในแง่ของเทคโนโลยีซะมากนี่คือประเด็นที่ว่าทำไมเราจะต้องเอา key competencies ให้มาเห็นว่าใน multi literacy ปัจจุบันนี้แน่นอนพึ่งเทคโนโลยีมากที่สุดเพราะว่านั่นคือประเด็นทางสังคมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีเราเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่มันไม่ใช่ the only answer นะฮะอีก4ตัวที่เข้ามาที่เราพูดก่อนหน้านี้มีความสำคัญทั้งสิ้นตรงนี้ในแง่ของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประเด็นที่เขาต้องการคือการเลือกใช้ให้เหมาะสมเห็นไหมฮะมี Facebook มี YouTube มีอะไรที่ดึงมาเราต้องให้เด็กดึงมาที่อาจารย์ให้เด็กไปทำแล้วไปดึงมาก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อว่าอาจารย์ก็เซิร์ฟสิ่งที่ว่ามีกระบวนมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยีนะคะในที่นี้เขาเน้นว่าให้มีเพราะอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็เน้นการกระบวนทางเทคโนโลยีอันนี้ทั้งด้านหลายด้านนะคะด้านการเรียนรู้เมื่อเขาเรียนหนังสือเราก็แอสไซน์งานให้เขาไปทำมานะคะก็เป็นการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารอย่างเขาทำนะแชททำเฟซบุ๊กทำอะไร MS อะไร N อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการทำงานเราก็คงต้องเตรียมตัวเขาออกไปเพื่อสู่งานเมื่อเขาจบไปนะคะแน่นอนอันนี้ใช้ Word Processor อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือเรื่องของการทำงานการแก้ปัญหาก็อันนี้ก็ดิฉันคิดว่าก็เป็นช่องทางที่ดีในการแก้ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มัน real time ใช่ไหมคะคุยกันปุ๊บปั๊บได้เลยอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างอันนี้เราต้อง

0: อนสกิลเหล่านี้กับเด็กแล้วกลับมาทั้งหมดนี้ก็คือไปสู่คำตอบที่ว่าเราเด็กจะต้อง understand and read the world นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่ค่ะหลักสูตรก็คือเน้นให้เด็กเข้าใจโลกแล้วก็อ่านโลกคำว่าอ่านโลกก็คือรู้ความซับซ้อนของโลกนะคะก็ยังก็หวังว่าเรากลับไปดูอีกทีนึงนะคะเหล่านี้ที่ทางหลักสูตรเน้นลงไปในสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องพึงมีและเราพึงต้องทำให้เด็กมีถึงจะเป็นถึงจะสามารถพูดได้ว่าเด็กจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะคะก็อาจารย์มาร์ตี้ต่อนะคะเชิญค่ะ
1: My goodness thank you very much that really gives us a very clear oversight about the many kinds of literacy that are already in the Thai curriculum which is actually very exciting it means that we're not coming up with something brand newWe're not inventing something. We're also not importing something from another context. This is very much a part of the Thai cultural context, this understanding of all of these aspects that our students have to learn. One thing that was striking me as I was listening to and looking at the handout was what a big job we have as teachers.To try to touch on all of those things. And you could see that technology came at the end. It was only one of a whole list of life skills that we are supposed to be working on in our classes. So it really strikes me how it's so much bigger and it's so much more important than just teaching English as a language, yes.It's important, but it's more than that. So maybe you want to summarize that comment.
2: ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์เฉลียวศรีได้บรรยายสรุปให้ฟังนะคะว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราหลักสูตรกลางๆนี่นะคะก็มี multi literacies อยู่ในนั้นแล้วนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าจะเห็นว่าจากสมรรถนะสำคัญ5ประการนี้นะคะจากตารางนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความสามารถในการสื่อสารขอโทษค่ะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาหลังสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่อันดับที่สำคัญอันดับแรกแต่ว่านักเรียนของเราหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมองเทคโนโลยีว่ามีความสำคัญมากนะคะแต่จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแค่ tools เป็นแค่เครื่องมือนะคะมีความสามารถอื่นๆทักษะอื่นๆที่นักเรียนต้องเรียนรู้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยไม่ว่าจะคุณครูวิชาอะไรนะคะไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาของตัวเองนะคะต้องทำหน้าที่อื่นๆเยอะแยะมากเลยนะคะสอนทั้งทักษะชีวิตนะคะความรู้รอบตัวทุกอย่างเราจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่เฉพาะในหนังสือที่เราสอนเท่านั้นนะคะอยู่ทั่วไปรอบตัวเราในสื่อต่างๆนะคะในโลกของเราค่ะ
1: All right we're going to go back now to our next topic which is critical reading and I'm going to ask for anybody who might want to volunteer some ideas about these two questions either one or both of themWhat is critical reading, and why is it important in the online environment? And even our presentation just a minute ago touched on this in many different ways. But let's see if somebody can give us a quick summary of what is critical reading and why is it important. Yes, please, go ahead.
3: I think it is reading with sensible consideration.
1: Sensible consideration. Aha, interesting term. Yeah. So the idea of sensible sort of means to me
3: reasonable,
1: logical, kind of giving thought. Consideration for me indicates taking time, not rushing to conclusions possibly. Why is this important in an online when we realize that our students spend so much time online. But I would suggest it's not only important for online, it's important for any kind of reading. But why is it important? Anybody want to offer? Go ahead.
3: Yes. I think because nowadays people can access information all over the world easily from internet. So

0: they have to consider carefully what they should believe, what is true, what is not true.
1: Right, yeah. Yeah, I'd say that's exactly where I would go with that question myself, is that because we have so much information, because anybody can be an author on the internet. Now, almost anybody can be an author somewhere. Perhaps it might just be a letter written to the newspaper, which we will look at in a few minutes. You can become an author in that way. You might publish a book. Nowadays, people can publish their own book. You don't even necessarily have to go to a real publisher to have your manuscript accepted. But the internet provides a particularly easy way of everybody being able to submit or write what they wish. And so it becomes an environment where if our students believe that they can believe anything that they read online, it's all true. If it's online, it must be true. They can get themselves into very difficult situations, because just as there are some wonderful things on the internet, there are also some very awful, damaging, blatant lies sometimes that can be published on the internet and could be very damaging information that our students might choose to believe. So yes, critical reading is a core skill. You see it throughout the curriculum we were just presented with, but we're going to be going into this a little bit ourselves, having some experiences in just a moment.
2: ค่ะจากคำถามของอาจารย์มาจี้นะคะที่ว่า critical reading คืออะไรแล้วก็ทำไมถึงได้มีความสำคัญนะคะกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่ในที่ทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็ได้กรุณาบอกว่า critical reading ก็คือการอ่านอย่างมีเหตุผลการเลือกการพิจารณาอย่างมีเหตุผลนะคะที่จะอ่านอะไรแล้วก็ความสำคัญทำไมถึงได้สำคัญนะคะที่ต้องเลือกพิจารณาอ่านอย่างมีเหตุผลก็เพราะว่าสมัยนี้ข้อมูลจากออนไลน์เนี่ยนะคะเราเข้าถึงได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกเมื่อแล้วก็ง่ายดายนะคะเพราะนั้นก็ควรจะมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลพวกนี้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า4

0: พันโครงการแล้วในรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
2: จ้ะ มีไงเห็นไหมโอ
3: ้ประภาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซีรีส์ที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณครูที่เคยสอนมามากกว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์สอนมามากกว่า30ปีนะครับทุกระดับชั้นเลยอนุบาลจนถึงม.6 นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาปรับตัวไม่ได้ปรับตัวกับเพื่อนๆกับห้องเรียนกับคุณครูกับโรงเรียนไม่ได้เลยอาจารย์เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
1: เคยค่ะเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยเขาจะล้มเหลวไปเรื่อยๆตั้งแต่ล้มเหลวทางสังคมล้มเหลวในการเรียนเสร็จแล้วก็นำไปสู่การอนาคตที่ล้มเหลวได
0: ้
1: ถ้าเขาเกิดมีปัญหาแรงๆเนี่ยเขาจะต่อต้านการเรียนไปเลย
0: แต
1: ่ต่อต้านโรงเรียน
0: ครับแต่ถ้าคุณครูหรือโรงเรียนเข้าใจเขาปัญหานี้แก้ได้ไหม
1: แก้ได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้เราจะมีตัวอย่างของเด็กนักเรียนประถมที่อังกฤษคนหนึ่งครับชื่อมูเมดมีปัญหาการปรับตัวครับลองดูว่าจากตัวอย่างที่ห้องเรียนที่อังกฤษแล้วมาเทียบกับห้องเรียนไทยหรือว่าการจะช่วยเหลือเขาที่ห้องเรียนไทยจะเป็นอย่างไรเชิญครับ
2: Thank you, Mohammed. What is the problem that is so bad that you feel that you need to hurt somebody? Stay here while I speak to Becca. Thank you.
3: Okay, and your son's in year six?
4: He is, yes.
3: And your son hasn't been here that long, has
4: no, he? No, he hasn't. We're no. quite recent.
3: Unfortunately, you've missed the deadline.
4: Okay.
3: For choosing schools. Mm-hmm. Your choices are going to be a little bit more limited than most.
4: Okay.
3: Because children have already been given their places in secondary.
4: Where we come from, we don't have a choice. It's...You either go to that school and like it or lump it.
3: But what we don't want is Mohammed not to have a school in September.
4: Yeah.
5: Okay, guys, so what do we need to tell our reader in our opening paragraph? What do we need to tell our reader about, Jasmine?
6: Good about being a nurse.
5: Absolutely. What's good about being a nurse? That's

0: the reasons we're going to give. So what's the first thing we're going to need to say now? Can someone give me some idea about how... What's the matter, Siobhan?
1: Hooked me.
0: Okay. Mohammed, I'm giving you a warning now. You need to stop, all right? Our golden rule is that we listen, okay? What we're trying to persuade them. Who can give me a fantastic idea? Fantastic. So I'm going to have a go. Are you... Bektash, Mohammed. Mohammed, I've given you your warning, okay? And because you've carried on breaking the golden rule that we listen, I'm going to put a minute on the board for you, all right? You've lost a minute for breaking the golden rule that we listen. You're now not being kind and helpful. That's the second golden rule that you've broken. You need to go and sit at the timeout chair, please, so we can carry on with our learning. Mohammed, you need to go to the timeout chair now, please. Thank you. Okay, guys, so I was just with Isa. Isa, what was your idea for our opening sentence? Off you go.
2: เห็นพฤติกรรมของมูฮัมเหม็ดห้องเรียนที่อังกฤษเหมือนพฤติกรรมเด็กไทยที่ปรับตัวไม่ได้ไหมครับ
3: มีส่วนที่คล้ายกันเพราะว่าเด็กก็จะคือเด็กทั่วโลกมันเป็นเด็กเหมือนกันหมดแล้วคือมูฮัมเหม็ดนี่เขาจะมีปัญหาอยู่2อย่างก็คือว่าสังเกตดูว่าตัวเขาจะโตแล้วเขาจะผิวดำเขาเป็นคนที่มาต่างชาติพันธ
2: ุ
3: ์ที่สังเกตนะฮะซึ่งประเทศไทยไม่มีแบบนั้นค่ะไม่มีแบบนั้นก็จะมีไปอีกแบบนึงสังคมที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ
2: ย่างของบ้านเราจะเป็นยังไงฮะปัญหาที่มีเด็กปรับตัวไม่ได้หรือที่หนักๆจะเป็นยังไง
3: ค่ะเด็กปรับตัวไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยเด็กจะเก็บตัว
2: ครับ
3: เงียบแล้วก็ไม่สังคมกับผู้อื่น
2: อ๋ออ
3: ย่างเงี้ย
2: จะไม่เหมือนมูฮัมเหม็ดที่อาจจะเล่นกับเพื่อนแกล้งเพื่อนหรือว่าอยู่ในโรงเรียน
3: นั่นเป็นอีกพฤติกรรมนึง
2: ก็มีแบบนี้เหมือนก
3: ัน ก็มีค่ะ
2: แต่ที่เงียบนี่จะหนักกว่า
3: เงียบเงียบคือเงียบเพราะว่าไม่รู้จะเข้าไปหาเพื่อนได้ยังไงไม่รู้จะเข้าไปหาครูยังไงไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกอาจจะถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่แยกตัวอยู่คนเดียวมากจนเกินไปปรับตัวลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับถ้าดูสาเหตุของเด็กที่ปรับตัวหรือมีปัญหาในการปรับตัวนะครับอาจจะปรับตัวได้ช้าหรือปรับไม่ได้เลยเนี่ยสาเหตุจริงจะมีอยู่
3: หลากหลายมากแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กปรับตัวยากเนี่ยมีอยู่อย่างที่มองเห็นชัดๆตลอดมาทุกเคสที่มีคือเด็กมีความกลัวความวิตกกังวลมีความเครียดเด็กที่มีความเครียดจะปรับตัวช้ามากแล้วก็ปรับตัวไม่ได
2: ้ครับเขาเครียดเขากลัวเขาวิตกกังวลเรื่องอะไรฮะ
3: ทุกเรื่อง
2: อ๋อแล้วทุกอย่างมันรวมกันหมดเลย
3: ทุกอย่างมันรวม
2: แล้วครูจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างครับ
3: พอเรารู้ว่าเรามีเด็กใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับเด็กก่อน
2: เริ่มทำความรู้จักก่อน
3: รู้จักกับเราให้สนิทกับเราก่อนให้คุยได้ดูอย่างให้เขาไว้วางใจเราแล้วเวลาเราพาเขาไปถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยจูงมือเขาไปเลย
2: ครับ
3: จูงมือเขาไปที่คลาสแล้วแนะนำให้เพื่อนรู้จักแล้วก็ให้เขาถามเราคุยแทนเขาคุยแทนเด็กเพราะเด็กจะไม่กล้าพูดเราคุยกับเพื่อนแทนเด็กยังไงสูงเหมือนใครยังไงไห
2: มอ
3: ะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปถามอะไรที่ทำให้เด็กตอบแล้วคำถามมันจะมีลบ
2: ครับเช่น
3: ว่าเขาอ้วนไปหรือเปล่าหรือว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่ท้ายสิอะไรเนี่ยเด็กมันจะตูมเลยงั้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือให้เด็กไปยืนหน้าชั้นเนี่ยก็ความกลัวก็จะมาละไม่ไปมั่นใจบางคนไม่กล้าเลยที่ไปยืนทำตัวไม่ถูกแต่ให้ครูเป็นคนเริ่มก
3: ่
2: อนเริ่มคำถามแทนเด็กที่มาใหม
3: ่
2: ใช่ไหมฮะ
3: แล้วก็คุยแล้วก็ในขณะที่คุยเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาไงจับมือเขาไว
2: ้
3: โอบเอวเขาไว้โอบไหล่เขาไว้อะไรเนี่ยหันจับหันนั่นนู้นนี่ให้เขารู้สึกสบายๆในห้อง
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยค่ะแล้วหาเพื่อนให้ทันที
2: หาเพื่อนให้ทันที
3: ค่ะ
2: คำว่าหาเพื่อนให้หาแบบไหนฮะ
3: ยกมือถามเลยใครอยากดูแลคนเพื่อนใหม่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเลือกแต่ให้สมัครแต่ถ้าไม่มีใครสมัครเนี่ยเราจะต้องเลือกคนที่อ่อนโยนใจดีมนุษยสัมพันธ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับมอบหมายหน้าที่นี้ให
3: ้
2: ครับเด็กนักเรียนที่ครูเคยสอนในชั้นประถมนะฮะมีปัญหาเหมือนมูฮัมเหม็ดที่ปรับตัวไม่ได้แล้วก็ต้องไปแกล้งเพื่อนแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ชั้นเรียนมีปัญหาแบบนี
3: ้
2: มีตัวอย่างไหมครับ
3: โดยปกตินะเด็กที่พี่เคยเจอเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาแกล้งเพื่อนแต่เขาอยากเล่นด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กอยากแย่อยากเล่นอะไรตามวิสัยของเขา
2: คือสมาธิเขาไม่อยู่กับการสอนหรือครูละ
3: อ
2: ยากจะมาเล่นกับเพื่อน
3: บางทีก็อาจจะชอบคนนี้อยากเล่นกับคนนี้อยากแย่คนนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งตีความผิดไงตีความผิดว่ามารบกวนเขาแย่งเขาตีความผิดเพราะนั้นเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยอันนี้พอถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเมื่อกี้นี่คุณครูในเทปอ่ะเขาจะว่ามูฮัมเหม็ดคนเดียวนะ
2: ใช่
3: หยุดนะหยุดอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวครูจะลงโทษนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยเกิดผล
2: ครับ
3: เพราะเราจะทำให้มูฮัมเหม็ดรู้สึกว่าตัวเขาแล้วถูกเพ่งเล็งมากเกินไป
2: แล้วมันมีตอนนึงด้วยที่เพื่อนหันมาคุยกับมูฮัมเหม็ดเองแล้วครูหันมาเห็นพอดีก็คือมูฮัมเหม็ดไปชวนก็มาดูมูฮัมเหม็ดอีกงั้นควรจะเป็นยังไง
3: ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนของพี่อย่างนี้เนี่ยพี่จะเรียกโมเมนต์มายืนหน้าห้อง
2: เรียกมายืนหน้าห้องเลย
3: แล้วก็ให้โมเมนต์คุยในกิจกรรมของเราไง เบนเขาออกจากตรงนั้นแล้วก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมในเนื้อหาที่เรากำลังสอนนั่นแหละ
2: ครับคือดึงเข้ามาสู่เนื้อหาที่เรากำลังพูดอยู่แล้วก็กับเพื่อนๆซะเลย
3: ใช่เวลาเรียกเข้ามาอะไรอย่าให้ท่าทีที่มีความกดดัน
2: ครับ
3: ครูว่าเธอน่าจะมาคุยกันเรื่องนี้กับครูนะกำลังคุยเรื่องนี้พอดีเลยนะมันน่าจะเหมาะกับเธอที่เธอจะคุยนะ
2: อ๋อตอนเรียกไม่ใช่ว่าดุเธอทำผิด
3: ไม่ได้ดุไม่ได้ดุเรียกมาเลย
2: นะ
3: เรียกมาเฉยๆเรียกมาเหมือนกับว่าเรามาเห็นเขาพอดีเราทำเหมือนประหนึ่งว่าเราไม่รู้ว่าเขามีพฤติกรรมอะไรอยู
2: ่ไม่ใช่ว่าเธออย่าไปแกล้งเพื่อนเธอแกล้งเพื่อนเธอออกมาฉันไม่ใช่อย่างน
3: ั้
2: น
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: พอเห็นเขาทำก็เรียก
3: บางทีเราทำเป็นไม่รู้ไงแต่ในกรณีที่เพื่อนฟ้องเนี่ยเราก็จะบอกไม่เป็นไรหรอกเราพูดว่าไม่เป็นไรซะก่อนเนี่ยมันสร้างความเข้าใจได้ระหว่างเรากับมูฮัมหมัดแล้วก็เด็กด้วยไม่เป็นไรเด็กที่ฟ้องเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวครูคงจัดการให้เขาไม่เป็นไรครูรับรู้แล้วแต่ตัวเมย์ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่เป็นไ
2: ร
3: แต่ว่าเรากำลังดึงเขาออกไปแล้วเมื่อหมดตรงนั้นแล้วเราหาโอกาสอธิบายหาโอกาสอธิบายว่าการที่เราจะทำอย่างนี้กับเพื่อนเนี่ยเราต้องรู้นะเพื่อนชอบหรือไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเราต้องหยุดอะไรเงี้ยให้นึกถึงนะเวลาใครเข้ามาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะเป็นยังไงอะไรเงี
2: ้
3: ย
2: แต่ว่าอธิบายทีหลังใช่ไหม
3: ทีหลัง
2: ไม่ใช่หยุดชั้นเรียนแล้วอธิบาย
3: ไม่ใช่
2: ที่ในตัวอย่างจะมีการเชิญผู้ปกครองมาคุยมาพบด้วยเมื่อไหร่ถึงควรจะเชิญผู้ปกครองหรือว่าจำเป็นไหมที่ควรเชิญผู้ปกครองไทยเนี่ยมาคุยเรื่องของลูกตัวเอง
3: โดยความยินยอมของเด็ก
2: หมายถึงต้องถามเด็กก่อนนะ
3: ใช่ค่ะบอกปัญหาแบบเนี้ยเราคุยกันเองได้ไห
2: ม
3: ถ้าเราคุยกันเองแล้วเนี่ยพฤติกรรมอันนี้ของเราหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องถึงพ่อแม่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราปรามไว้ด้วยซ้ำ
2: เหมือนกับบอกอ้อมๆว่าถ้าเธอยังทำอีกหรือหนักขึ้นอีกคราวนี้
3: ต้องถึงมือพ่อแม่ละซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องไปตามพ่อแม่มาโรงเรียนเรื่องจากเขาทำผิดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แรงมากสำหรับเขา
2: หรือว่าเชิญหรือคุยแต่ไม่บอกให้เขารู้ใช้วิธีนี้ได้ไหม
3: ได้ค่ะแต่ต้องระวังเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพฤติกรรมเราไม่รู้ไง
2: จริง
3: วันนั้นเราคุยกันเราเด็กไม่รู้นะแต่กลับบ้านพ่อตีลูกเลยเด็กก็ไม่ไว้ใจเราอีกเลยเดี๋ยวโอ้โหนี่แอบไปคุยกันเนี่ยฉันเดือดร้อนเด็กก็จะตีตัวออกห่างกับเราง
2: ั้นถ้าคำแนะนำนะครับที่อาจารย์จะแนะนำคุณครูในการทำหน้าที่นี้เมื่อมีเด็กมาแล้วปรับตัวไม่ได้แล้วก็แสดงพฤติกรรมอาจจะทั้งลักษณะก้าวร้าวหรือแค่แกล้งเพื่อนนิดหน่อยต้องทำไงบ้างครับ
3: เราปรับมุมมองเราก่อน
2: ครับ
3: เราไม่มองว่าพฤติกรรมนั้นเป็นปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขามีปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขาปรับตัวไม่ได้อะไรเพียงแต่เรียกมาคุยแล้วก็หากิจกรรมที่เขาสามารถจะไปสร้างสัมพันธ์ดันดีกับเพื่อนได
2: ้แล้วเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วส่งไปอยู่กับเพื่อนหรือกลุ่มแจกงานเสร็จแล้วจากนั้นก็คือ
3: ปล่อยแล้วเรารอบสังเกตเราสังเกตอยู่ห่างๆว่ามันราบรื่นดีไหม
2: ครับถ้าไม่ราบรื่นไปมีปัญหาในกลุ่มทะเลาะกันอีกปรับตัวไม่ได้ในกลุ่มเล็กๆเนี่ย
3: เอามาใกล้เรา
2: เอา
3: เข้ามาใกล้เรา
2: คนนั้นกลับมาใกล้เรา
3: เอากลับมาใกล้ๆเราค่อยๆพูดค่อยๆคุยเราต้องล้วงให้ลึกแล้วถ้ามีปัญหาอันที่หนึ่งปุ๊บเข้าลงไปอย่างนี้ตามสเต็ปนี้ไม่ได้แปลว่าเด็กคนนี้มีความซับซ้อนในบางเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือมากขึ้นแล้วเราต้องล้วงลึกไปถึงบ้านเขาเป็นยังไงเขามีพี่ที่รังแกเขาหรือเปล่าแล้วหรือมีปู่ย่าตายายที่ตามใจมากทำอะไรก็เหวี่ยงอย่างเดียวมีนะเด็กมีอย่างนั้นนะเราต้องลึกแ
2: หละอาจารย์เคยเจอเรื่องแบบนี้ที่ลึกต้องเข้ามาช่วยเขาแล้วก็ลงปัญหาเขาลึกไปอีกถึงเรื่องทางบ้านอะไรแบบ
3: มีค่ะมีค่ะ
2: ครับ
3: คือก็มีเด็กเข้ามาในห้องเรียนอย่างนี้ค่ะแต่เขาไม่แกล้งเพื่อนโดยตรง
2: ครับ
3: พี่ก็หาเพื่อนให้เข้าเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาก็คือว่าเขาจะโวยวายมากเวลาทำอะไรก็จะโวยวายมากกับเพื่อนแล้วจนแบบเพื่อนรำคาญโวยไว้ก่อนก็เรียกมาแล้วก็บอกเขาว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเพื่อนรำคาญนะ
2: ครับ
3: เราเคยรำคาญอะไรบ้างไห
2: ม
3: เขาบอกเขาเคยรำคาญแม
2: ่
3: เรารู้แล้วแม่เป็นตัวสร้างพฤติกรรมให้ลูก
2: ครับ
3: เราก็ค่อยๆแทนแม่
2: แทนแม่
3: เราทำตัวแทนแม่เขาไงเพราะเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กเราทำตัวแทนแม่พูดกับเขาดีๆนุ่มๆว่าเป็นอย่างนี้คุยเรื่องของเราให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มใหม่จนพอผลสอบมันออกอันนี้พี่ใช้เวลาจัดการเด็กคนนี้นานมากเพราะผลสอบออกปุ๊บเนี่ยคะแนนเด็กคนนี้ต่ำมากแม่มาเลยเราไม่ได้เชิญแม่มาเลยบอกว่าจะเอาลูกลาออกไปเลี้ยงหมู
2: ไปเลี้ยงหมู
3: ไปแรงเลยแม่กันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่าพฤติกรรมเด็กมีผลนะต่ออนาคตของเด็กแล้วเราก็เข้าไปพูดเลยบอกว่าเทอมหน้าเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องคะแนนดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นจะอนุญาตให้ไปเลี้ยงหมู
2: โอ้ครูตอนนั้นเป็นครูต้องพูดแบบนี้กับพ่อแม่เลย
3: พูดพ่อแม่เลยบอกว่าคนนี้ต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ย
2: ยอม
3: จะยอมให้ไปเลี้ยงหมู
2: ครับ
3: พอทำต่อมาตั้งใจเรียนเลยมันกลัวไปเรียน
2: จริงๆวิธีเลี้ยงหมูนี่เอาไปใช้อาจจะได้ผลเลยนะครับก็บอกไปเลยว่าถ้าไม่ดีขึ้นเลี้ยงหมูดีขึ้นเลยนะ
3: ดีขึ้นเขาตั้งใจขึ้นอะไรขึ้น
2: พฤติกรรมที่เขาเป็นมาตลอดนี่หายไหมฮะ
3: หายไปเพราะเขามาใกล้ชิดเราอยากดีให้เราเห็นไงอยากเป็นที่รักของเรา
2: ครับก็แก้ปัญหานี้ได
3: ้ได
2: ้โอ้ครูต้องเข้าไปจริงๆนะฮะ
3: เข้าไป
2: เข้าไปเอาใจใส
3: ่
2: รักเขาให้เขาจริงๆ
3: แต่ต้องมีกลยุทธ
2: ์มีกลยุทธ์ด้วย
3: ว่าเด็กแต่ละคนกลยุทธ์จะไม่เหมือนกัน
2: ครับการมีเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เพียงคนเดียวในชั้นเรียนอาจจะทำให้ชั้นเรียนของเพื่อนครูมีปัญหาไปเลยนะครับและเช่นเดียวกันถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือมองเห็นปัญหาตั้งแต่ทีแรกอนาคตการศึกษาของเด็กคนนั้นก็อาจจะเสียไปเลยเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าจะเป็นประสบการณ์นำมาแบ่งปันเพื่อนครูถ้าสนใจดาวน์โหลดตอนอื่นๆได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: แล้วกลับมาติดตามซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ใหม่ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์ผู้ที่เคยสอนในโรงเรียนมากว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พบกันอีกแล้วนะฮะเราจะเป็นตอนที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาคลาสสิกสำหรับหลายท่านครับก็คือเด็กเบื่อเรียนฮะเพราะอาการการเบื่อเนี่ยแสดงออกได้หลายอย่าง
1: หลายอย่างค่ะ
0: ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนครูมีปัญหาแบบนี้นะฮะคือเด็กเบื่อเรียนแล้วอาการแตกต่างกันไม่รู้จะแก้ยังไงพยายามแล้วบางทีไอ้ทำให้แทบจะถอดใจจากการสอนได้ง่ายๆนะครับวันนี้จะลองดูวิธีการจัดการกันแต่ก่อนอื่นครับไปชมตัวอย่างห้องเรียนประถมที่ประเทศอังกฤษครับเชิญครับ
2: 3 2 1Teaching assistant Kat Hollinghurst is in at the deep end.
3: I need to go to the notes page.
2: She's in sole charge of a year 8 PSHE right. class.
3: Now, you should have all got those three facts down.
2: Kat's had experience of team teaching, but she's finding being on her own tough going.
3: At worst, I want to pull my hair out because they don't listen. Majority of them are chatting, off task, unable to settle. It takes a long time to get just the starter done.
2: It looks like a classic case of demoralising low-level disruption. So who better than behaviour guru John Bailey to help out?
3: Planners, pencil cases, house point books.
2: Chiltern Trinity in rural Somerset prides itself on its caring environment. Today, Kat's PSHE lesson will try to develop the pupils' listening skills.
3: Three.
2: In the starter, she wants students to speak and listen to each other.
3: I would like you to just be thinking of a topic that you can talk about for 1 minute. Okay? Any topic, nothing rude. So it might be a hobby, your favourite subject. Just be thinking about that while I'm taking the register.
4: They come into the room, you have an established routine, you ask them to get their planners and the materials that they need for the lesson. You do a countdown and they focus on you and do what you're saying. I think you're very good. No, you've got to hang on to this idea,
3: right, okay.
4: Because later on we'll be looking at some issues.
3: Five, four, three, two, one.
4: Always works. Very good.
3: Everyone paying attention? So you've got 1 minute for the first person to start talking, and I will tell you when to stop and when you're going to switch over.
2: The lesson is following a familiar pattern. Cat starts.

0: Art has gone well, but the behaviour is beginning to deteriorate.
1: Right, Cameron, no that, thank you. You need to go and sit in your seat.
0: It's 20 minutes in, and Kat's moving on to yet another listening activity.
1: Write down or draw the three most important facts or three ideas that you thought you heard your partner saying. Try and come up with at least five things that you think make a good listener.
2: Okay. He's seconds away from finding that you could either flick it across the room or, even better, you might get some ink out of it.
1: Right, Kieran. Kieran.
2: He's got an aeroplane.
1: Mm-hmm.
2: He's sort of doing some colouring in, isn't he?
1: Yeah.
2: This chap just had a really good idea, which is that if you make a really nifty aeroplane with a point on it, you might just be able to chuck it in your friend's ear. That'll be great. None of this behaviour is directed at you, is it?
1: No.
2: I guess we have to call it classically off-task behaviour.
1: Yeah.
2: Why do you think they're doing it?
1: Because they're bored.
2: They're bored, aren't they?
1: Yeah.
2: Let's just give ourselves a little bit of agony by watching a bit more of it.
1: I think some of you are quite off-task.
2: Don't underestimate these kids. When you were 12 or 13, what would you have done in that lesson?
1: I would have sat there and did it.
2: Would you?
1: Yeah.
2: Teachers.
1: I was quite good at school.
2: We've got to talk about lesson planning, haven't we?
1: Yeah.
2: I live. My guess is they've been doing stuff like this in school since they're about five.
1: Yeah.
2: There's nothing wrong with repeating what you do at primary school, especially once you've been poisoned by adolescent hormones, but it's got to have a few knobs on it. Otherwise, really, you're repeating stuff they've done already.
1: I think it's an experience thing. I'm not experienced enough to think, well, this activity isn't working, let's switch and do this.
2: OK, well, that's good, because that means you know the first answer right away. When the activity isn't working, you do switch or do something else. Absolutely bingo. The key to it, I think, it goes like this. You start lessons with objectives. What we are going to do, what we're going to learn. And the key test is, what are they going to know at the end of a lesson, or be able to do at the end of a lesson they didn't do before? Once we've got the objectives, we know where we're going in the lesson. So then we've got four or five teaching episodes. And I think with a group that age, you need four or five activities. Use your guts, you know, go with the force. Think of one of those boys who likes mucking around with pencils, and say to yourself, if I was teaching him, what do I need to do to keep him engaged?
3: ดูจากปัญหาที่เกิดการแก้ปัญหาของคุณครูที่อังกฤษเนี่ยเอามาเทียบกับห้องเรียนไทยเป็นไงมีอะไรเหมือนแตกต่างกันที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างครับ
4: คือเด็กอ่ะวัยกำลังสน
3: ก็ต้องอย่างเงี้ยถูก
4: แล้วอย่
3: าง
4: เงี้ยต้องสนเป็นธรรมชาติของเขาสนเป็นสถานการณ์ก่อนที่ครูจะปรากฏกาย
3: ครับ
4: ใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเป็นเด็กทั่วไปอย่างบ้านเราเนี่ยพอครูปรากฏกายปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะต้องวิ่งกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าที่นั่งอะไร
3: แล้วก็นิ่งเงียบ
4: ใช่ไหมฮะแต่ในสถานการณ์ที่เขาไม่หยุดก็มี
3: ครับ
4: เขายังคงทำอะไรของเขาอยู่ในสิ่งที่เขากำลังสนใจอยู
3: ่ไม่เกรงใจกันเลยงั้น
4: แสดงว่าเขาไม่สนใจเรา
3: โหนี่เหมือนหาแฟนเขาไม่สนใจเราเราต้องทำไงดี
4: อะไรเราต้องมาดูตัวเราว่าทำยังไงถึงจะให้เขาสนใจเรา
3: เกิดจากอะไรบ้างที่เขาไม่สนใจเราครับ
4: ความชินชาเจอกันทุกวันมาอีกแล้วแล้วก็เกิดจากการที่ไม่กระตือรือร้นว่าสิ่งที่ครูจะสอนต่อไปนี้มันคงไม่มีอะไรน่าสนใจหรือมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซักๆจนแบบเหมือนเดิมยังไงก็เหมือนเดิม
3: เรียกสรุปรวมได้ว่าครูสอนไม่สนุกได้ไหมงั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะ
4: เราต้องวิเคราะห์ตัวสถานการณ์ก่อนแล้วว่าสิ่งที่เด็กเขากำลังวุ่นวายอยู่นะวุ่นวายอยู่กับอะไรถ้าเขากำลังเล่นกันแสดงว่าเขาก็ยังเล่นไงเราก็จะไม่มองว่าเด็กไม่ร่วมมือกับเราแสดงว่าสมาธิยังอยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะกำลังคุยกันแสดงว่ากำลังมีสาระสำคัญเรื่องอย่างนี้ยังคุยกันไม่จบถ้าเป็นเด็กไทยก็จะมัวทำกันบ้านวิชาอื่นเพราะชั่วโมงต่อไปจะสอน
3: ต้องส่ง
4: อะไรเงี้ยจะเรียนจะอะไรเงี้ยนะคะ
3: ค
4: ือเรามองไปเรื่อยๆแต่วิเคราะห์สถานการณ์ไปทั่วแล้วสรุปแล้วเนี่ยความอลละเวงตรงนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่บ้างค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหน
3: จะแก้อะไรก่อนถ้ามันเห็นว่ามันเยอะไปหมดแล้วก็ยากไปหมด
4: อย่าไปกุมหัว
3: อย่ามารวมกัน
4: อย่าเอามารวมกันมองทีละจุดละจุดละจุดสมมติว่าเราเห็นเด็กกำลังคุยกันแล้วเราก็บอกจุดที่คุยเลยว่าคุยให้เสร็จภายใน2นาทีนะคือให้โอกาสกัน
3: ใจกว้างมากเลย
4: ภายใน2นาทีคุยให้เสร็จพอเราพูดแค่นั้นนะเด็กก็หยุดไปแล้ว2นาทีหยุดแล้ว30วินาที
3: ตกลงธุรกิจอะไรกันอยู่เธอครูให้2

0: นาทีเธอคุยตกลง
1: เอาให้จบเอาให้จบภายใน2นาทีนะแต่เมื่อกำลังเล่นกันอยู่ก็อ่ะเล่นให้เสร็จอีกนานไหมเนี่ยจะเล่นอีกนานไหมเนี่ยอะไรเงี้ยคุยไปเรื่อยๆทีละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มการคุยเนี่ยเป็นการบอกว่าเราดูเขาอยู่นะเด็กเนี่ยพอเขารู้ว่าเราดูเขาเนี่ยเพ่งเล็งเขาเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะระวังตัว
0: แล้ววิธีการที่เข้าไปให้บอกจุดประสงค์ก่อนว่าวันนี้จะสอนอะไรแล้วสุดท้ายอยากจะให้ได้อะไรอะไรแบบนี
1: ้ก็ต้องบอกค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าจัดการแล้วจัดการให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็คุยกันว่าเราสิ่งเราต้องบรรลุเป้าหมายร่วมกันคืออะไร
0: ครับ
1: อย่าไปบอกให้เขาบรรลุแต่ตามลำพังเขาจะขี้เกียจทันที
0: ต้องบอกว่าเราใช่ไหม
1: ใช่เราต้องบรรลุเป้าหมาย
0: ร่วมกันกับเด็กประถมต้องบอกเป้าหมายยังไง
1: บอกค่ะ
0: เหรอ
1: แต่ว่าเด็กประถมเนี่ยบอกเป้าหมายเนี่ยอย่าไปบอกทีเดียวจบ
0: ยังไงครับ
1: บอกสั้นๆหนูทำสองข้อนี้เสร็จ
0: ครับ
1: เอามาส่งครูก่อนตรวจไปแก้ไขไปเอาไปทำต่อตรงนี้นิดนึง
0: ค
1: ือเด็กก็บอกเป้าหมายไปทีละนิดละนิดกระเถิบไปเรื่อยๆเพราะเด็กเนี่ยพอบอกอ้าว20หน้าเด็กก็จบแล้ว ไม่เอาแล้ว
0: โอ้โหเยอะจังเลย
1: ไม่อยากทำแล้ว
0: ครับนี่ถ้ากลับมาถึงปัญหาเด็กเบื่อเรียนแล้วในชั้นเรียนถ้าครูควบคุมได้อย่างที่อาจารย์แนะนำก็จะจบไปตลอดรอดฟังเรียนกันไปได้
1: ไม่แน่บางทีไม่จบ
0: เหรอฮะทำไมฮะ
1: ถ้ามันหลุดคำว่าหลุดหมายว่ากิจกรรมที่ครูจัดมาเนี่ยมันเร้าใจได้ระยะสั้น
0: ๆดึงความสนใจได้แป๊บเดียวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่
0: งั้นต้องยังไงฮะ
1: ต้องวางแผนกิจกรรมไว้ให้เผื่อ
0: ครับ
1: เผื่อในหลายรูปแบบแล้วกิจกรรมต้องให้เด็กได้เคลื่อนไหวเด็กวัยขนาดที่อยู่ใน VTR เนี่ยต้องเคลื่อนไหวและต้องทำอะไรด้วยตัวเองสมมติพี่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ไม่เคยบอกศัพท์เด็กสักคำแต่พี่จะเอาเด็กวางไว้เยอะไปหามาบางทีอาจจะไม่ให้ทำกิจกรรมที่ซ้ำกันถ้าเด็กซนมากๆเพราะว่าเด็กกิจกรรมที่ซ้ำกันเนี่ยมันไม่เร้ามันไม่เกิดการแข่งขันไม่เกิดกระบวนการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
0: อย่างผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำให้มีกิจกรรมสำรองไว้ใช
1: ่
0: ไหมแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรม
1: เปลี่ยน
0: ครับแสดงว่าช่วงเวลาที่เด็กวัยนี้นะฮะ12-13จะสนใจเนี่ยเขาจะสนใจในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนัก
1: ใช่
0: แล้วควรจะมีกิจกรรม
1: ต้องเปลี่ยนบ่อยๆให้เด็กเขาเคลื่อนไหวไป
0: ครับ
1: แล้วไม่มีขีดจำกัดด้านเวลา
0: คำว่าเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวหมายถึงว่ากิจกรรมที่ต้องลุกเดินต้องขยับไม่ใช่อย่างนั้นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทางสติปัญญาเขาในการ
1: ได้วางแผนให้กับตัวเองว่าจะได้คำตอบนี้มาอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้เราจะต้องไม่เชื่อว่าครูเท่านั้นคือผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ครับโอ้นี่มุมมองครูต้องเปลี่ยนไปเลย
1: เปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยน
0: ปัญหาแบบนี้ที่เจอเด็กเบื่อเรียนเนี่ยเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ครูใหม่จะเจอไหมฮะ
1: เจอกันทั่วไปค่ะ
0: เหรอครับ
1: ครูที่อายุมากๆนี่ยิ่งน่าเบื่อ
0: โหจริงด้วย
1: ฮะน่าเบื่อในบุคลิกภาพแล้วก็วิสัยทัศน์มุมมองของครู
0: บางทีครูใหม่ๆอาจจะสดใส
1: แล้วก็เด็กยังมีสีเล้าใจมากกว่า
0: เพราะผมเปลี่ยนคำถามใหม่ปัญหาเด็กเบื่อเรียนในส่วนใหญ่จะเกิดกับครูเก่าใช่ไหม
1: จะเกิดกับการจัดกิจกรรมที่มันไม่ทันสมัยเด็กรับไม่ได้แล้วก็มันน่าเบื่อซ้ำๆซักๆอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับวัยของครู
0: ครูที่สอนมานานแล้วแต่ปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนั้นน่ะแจ๋วเลยเพราะว่าครูที่สอนมานานแล้วน่ะจะมีประสบการณ์เยอะ
0: งั้นถ้าสรุปครับอยากให้อาจารย์แนะนำเพื่อนครูที่เจอต้องจัดการชั้นเรียนที่มันเบื่อหน้าเบื่อมากเด็กเบื่อจริงๆเบื่อเป็นกลุ่มหรือเบื่อทั้งชั้นก็ตามต้องเริ่มจากอะไรบ้าง
1: ครูทำกันบ้านนะคะครูคิดซะก่อนครูคิดว่าชั้นเนี้ยจะให้เกิดบรรลุเป้าหมายอะไรทำแผนอะไรเรียบร้อยตามกระบวนการนั่นแหละทำไปเถอะแต่เมื่อถึงชั้นเรียนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราก็ต้องปรับไปตามที่เราคิดที่เด็กคิดหรือว่าโยนอำนาจการจัดการชั้นเรียนให้เด็กไปบ้าง
0: ค
1: ่ะพี่ทำบ่อยเลยเพราะว่าพอเราโยนให้เด็กไปจัดการกันเองเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่น่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้ตั้งเยอะ
0: คำว่าน่าทึ่งคือเห็นศักยภาพของเด็ก
1: ใช่ศักยภาพมันออกมาเนี่ยเรานึกไม่ถึงนะ
0: หมายถึงว่าเราบอกจุดประสงค
1: ์
0: ที่เราจะสอนและเขาจะได้อะไร
1: แล้วก็ตั้งคำถามไปด้วย
0: ครับตั้งคำถามไปแล้วให้เขาเป็นคนตอบ
1: ถ้าสมัยใหม่เขาเรียกว่าตั้งโจทย
0: ์
1: ตั้งโจทย์ให้เด็กและให้เด็กหากระบวนการตอบโจทย์นั่นเองแต่ในขณะที่เด็กกำลังเดินไปสู่กระบวนการที่จะตอบโจทย์ให้ได้นะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีต้องสามารถให้คำปรึกษาได้ต้องหาหนทางที่มันเป็นปัญหาของเขาได้แล้วก็คลี่คลายได้ให้เขาบรรลุเป้าหมายไปได้พร้อมๆกับเรา
0: ครับแสดงว่าเมื่อเป้าหมายชัดเจนบอกทางที่จะไปปลายทางอยากได้อะไรกระบวนการระหว่างไปถ้าเป็นกระบวนการที่ท้าทายเด็กจะไม่เบื่อ
1: ไม่เบื่อค่ะเด็กจะทำแบบมุทะลุเลย
0: โอ้จะสนุก
1: สนุก
0: คำว่ามุทะลุนี่นึก เห็นภาพเลยนะ
1: ก็มุ่งไปให้ทะลุทาง
0: แบบเต็มที่เลยใช่ไหมฮะเพราะบรรยากาศห้องเรียนจะเป็นอีกอย่าง
1: ไปอีกอย่างนึงเลยค่ะ

0: ห้องเรียนจะเป็นของเขา
1: อาจารย์เล่ามาเนี่ยผมเห็นทางเหมือนกัน
0: เห
1: ็นทางที่เพื่อนครูจะทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื
0: ่
1: อให้เป็นห้องเรียนที่เด็กเรียนอย่างสนุกท้าทายเขา
0: และให้เขารู้สึกว่าเป็นห้องของเขาไม่ใช่ห้องของเรา
1: สำคัญมากๆตรงนี
0: ้
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับขอบคุณครับ
2: นี่ค่ะ
1: และเพื่อนครูสามารถติดตามชมและดาวน์โหลดตอนนี้หรือตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับตอนสุดท้ายของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับตอนที่จะเป็นเหมือนบทสรุปสิ่งที่เพื่อนครูได้ชมมาทั้งหมดแล้วก็จะนำเอาไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนของเพื่อนครูครับเช่นเคยครับเราอยู่กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นตอนจบแล้วนะฮะก็อยากจะให้อาจารย์ได้สรุปรวมความทั้งหมดแก่นของเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนี่คืออะไรบ้างครับ
1: คือเรื่องการจัดการชั้นเรียนสำหรับครูหนึ่งคนเนี่ย
0: ครับ
1: พี่มองภาพเป็น3ชั้นค่ะ
0: ครับ
1: ชั้นแรกชั้นที่มองเห็นง่ายที่สุดคือพี่เรียกมันว่าชั้นเปลือก
0: ครับ
1: เปลือกก็คือการจัดสิ่งแวดล้
0: อม
1: การจัดการชั้นเรียนคือการจัดสิ่งแวดล้อมที่มอง
0: เก้าอี้หรือว่าที่เราเห็นในบรรยากาศห้องเรียนอย่างนั้น
1: ใช่ทางกายภาพที่มีอยู่ในชั้นเรียนจริง
0: ๆครับ
1: แล้วก็การจัดของครูที่จะจัดเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการวางแผนการสอนการจัดที่เป็นคู่มือเอกสารตำรามาให้พร้อมตรงนี้เป็นเปลือกของการจัดการเพื่อจะนำสิ่งนี้ลงสู่ห้องเรียนพอถึงตรงถึงห้องเรียนแล้วเนี่ยเนื้อชั้นเนื้อเนี่ยก็คือชั้นที่มันเป็นสิ่งที่ดิ้นได้อยู่ในห้องทั้งหมดนะมันจะมีเด็กประเภทต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้มีเพศที่3ด้วย
0: อ
1: ย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีทั้งเด็กเกเรเด็กดีเด็กอะไรจะอยู่ในนั้นเนื้อหาสาระอยู่ในนั้นเราก็ต้องเอาเนื้อหาสาระของเราที่ต้องการให้เขาเรียนรู้นะเข้าไปใส่ให้เขาให้เขาร่วมมือกับเราให้ได้ให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเราอย่างนั้นอันนั้นคือตรงเนื้อแล้วพอชั้นในสุดคือแก่นของการจัดการเรียนรู
0: ้
1: ที่มันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในชั้นเรียนเนี่ยก็คือสัมพันธภาพถ้าครูกับเด็กสมรรถภาพไม่ดีเนี่ยไปไม่รอด
0: ครับ
1: แม้ว่าเด็กจะกลัวครูขนาดไหนเนี่ยก็ไปไม่รอดการเรียนรู้ไม่ที่ประสบความสำเร็จมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนื้อหาจริงๆก็คือตรงเปลือกตรงเนื้อเนี่ยเราต้องมีสมรรถภาพอันดีซะก่อนให้สามารถเด็กกับเราและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังจะนำพาไปด้วยกันให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันให้ได้
0: อาจารย์เอาสมรรถภาพของครูกับเด็กนักเรียนบอกว่าเป็นแก่นแสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆ
1: สำคัญ
0: ของการจัดการชั้นเรียน
1: ค่ะนอกจากสำคัญแล้วมันลึกสิ่งที่เป็นเปลือกเนี่ยทุกคนจัดการได
0: ้ครับ
1: แต่สิ่งที่เป็นเนื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับศิลปะของครูแต่ละคนแต่สิ่งที่เป็นแก่นน่ะมันคือจิตวิญญาณของครู
0: ยังไงครับขยาย
1: ที่ต้องมี
0: คำว่าจิตวิญญาณของครู
1: ก็คือครูที่สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้จริงๆเนี่ยแล้วนำพาไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้จริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: จิตวิญญาณของครูเนี่ยสำคัญที่สุดจิตวิญญาณของความเป็นครูสำคัญที่สุดถ้าครูที่ไม่มีจิตวิญญาณนะจัดตรงนี้ไม่ได้เลย
0: ครับก็จะไม่เกิดการจัดการชั้นเรียนที่ได้ผล
1: ใช่ครับไม่ครบ
0: ที่ครบเขาว่าจิตวิญญาณของครูเนี่ยครูต้องเป็นยังไงกับเด็กถึงจะเรียกว่าครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
1: คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันที่พี่พูดว่ามันลึก
0: ครับ
1: คือคนที่เป็นครูเนี่ยพอมองอะไรที่เห็นเด็กปุ๊บเนี่ยจะมองไปเรื่องราวของการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขาเลยไม่ใช่มองแยกส่วนทีละอย่างว่าตอนนี้อยู่ในห้องเรียนตอนนี้อยู่ข้างนอกจะมองการเรียนรู้ของเด็กเป็นทั้งชีวิตและเป็นกระบวนการหมดเลยจะมองไปเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นเคยมีคนพูดว่าครูคนเป็นครูเนี่ยเหนื่อยแต่พี่ก็เคยพูดว่าถ้าเรารักเด็กถ้าเรามีจิตวิญญาณเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราจะทำอะไรได้เรื่อยๆกับเด็กอะค่ะทำไปได้เรื่อย

0: มองทุกอย่างเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็กไปด้วยกันไปได้เรื่อย
1: ๆ
0: ตรงนี้ง่ายขึ้น
1: แต่ว่าถึงจะเจออะไรที่คนมองว่าเป็นปัญหาแต่ครูก็จะไม่มองอย่างนั้น
0: ไม่รู้สึกว่าน
1: ี่ก็เป็นกระบวนการที่ต้องเข้าไปจัดการคือใส่กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคนนั้นไปเด็กกลุ่มนั้นไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้มองว่าเธอเป็นคนเกเร
0: ไม
1: ่แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการยังไงให้เธอได้เห็นกระบวนการเรียนรู้อะไรโอ้มันต้องอยู่ในทุกอนูทุกอนูของความของตัวครูเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่เราเห็นครูที่ทำหน้าที่ตัวเองไม่บกพร่องคือสอนได
0: ้
1: สอนได้จัดการได้มีแผนการสอนมีอะไรแต่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูก็จะจัดการชั้นเรียนไม่ครบอีกเหมือนก
0: ัน ครูอาจจะรู้สึกว่าตัวเองครบแต่เด็กก็ไม่ได
1: ้
0: เด็กไม่ได้ไปด้วย
1: ขยายความนี้หน่อยฮะเป็นไงฮะเด็กรู้สึกว่าไม่ได
0: ้เด็กก็มีความรู้สึกว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปให้ครูคนนี้สอนจบไปแต่ฉันไม่เอาเด็กบางคนอาจจะใช้วิธีนิ่งนิ่งเงียบ
1: ครับ
0: ทำเป็นเรียนแต่จริงๆไม่ได้รับรู้อะไรเลย
1: ไม่ได้ใจ
0: ไม่ได้ใจแล้วก็ต่อต้านอยู่ลึกๆ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จอะไร
1: ครับ
0: เนี่ย
1: อาจารย์ครับจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ไหมครับ
0: สร้างได้ค่ะถ้าสร้างเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็แปลว่าต้นทุนดีต่อยอดได้ง่าย
1: ครับสังเกตว่าตัวเองมีอยู่แล้วหรือจริงๆก็จะรู้ตัวว่าตัวเองมีจิตวิญญาณความเป็นคร
0: ูก็รู้สึกเพราะว่าพออยู่กับเด็กแล้วสอนหนังสือสอนเด็กอะไรเด็กก็จะมีความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ตรงนี้แล้วมีความสุขเรามีจิตวิญญาณอยู่แล้ว
1: ครับเราสุขที่จะสอนเด็กก็สนุกที่จะรับสิ่งเข้าไปแล้วมีความสุขในการเรียนกับเราน
0: ั่นแหละ
1: คร
0: ับ
1: แต่ถ้าไม่มีแล้วอยากมีทำไงดี
0: ฮะเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราไงว่าความคิดเราเนี่ยเวลาเราจะสอนเขาเนี่ยต้องทำความเข้าใจศึกษาเนื้อหาสาระแล้วก็เปลี่ยนความคิดที่เราเคยคิดว่าการสอนหนังสือเนี่ยมันคือการทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบโบราณไม่เอาละเปลี่ยนสมัยแล้วสร้างสิ่งที่เราจะทำให้เขากับเราเนี่ยอยู่กันได้ตลอดไป ครูบางคนเนี่ยเขาก็มีรู้สึกว่ามีความวิญญาณของการเป็นครูนะแต่ไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยสมรรถภาพมันจะห่างเหินไงพอห่างเหินปุ๊บเนี่ยในยุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว
1: มันเป็นเรื่องของยุคสมัย
0: ยุคสมัยด้วย
1: ที่เด็กในยุคนี้เขาเจออะไรที่ต่างจากครูได้เจอเมื่อตอนที่ในอดีต
0: ครูต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณเราต้องเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนความคิดปุ๊บเนี่ยความคิดเรามันจะบงการการของเราเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยการกระทำเรามันจะไปเองแล้วมันก็จะสอดคล้องกับตัวเด็กได้เองแม้ว่าจิตวิญญาณอาจจะมีไม่ครบถ้วนแต่เราก็มีความคิดที่จะทำต่อไปได้นะค
1: ะเราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนครูที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะเป็นผมอาจจะแยกเป็นครูที่เพิ่งจบมาใหม่ๆนะฮะเป็นครูที่อาจจะอยู่ในยุคสมัยนี
0: ้
1: หรืออีกกลุ่มนึงอาจเป็นครูที่จบมานานแล้วก็อาจจะคนละเทคโนโลยีกับเด็กยุคนี้นะ
0: ฮะอ
1: ีกกลุ่มนึงคือผู้บริหาร
0: ค่ะ
1: ฝากอะไรกับ3กลุ่มนี้เพื่อที่จะได้จัดการชั้นเรียนได
0: ้เอาครูใหม่ก่อนเอากลุ่มไหนก่อน
1: ครูใหม่ก่อน
0: ครูใหม่เนี่ยความใหม่ของครูเนี่ยมันเป็นประโยชน์สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้ง่ายแต่ครูใหม่เนี่ยต้องแสดงศักยภาพเพื่อให้เด็กเห็นว่าเขาจะต้องไว้วางใจที่จะให้เราเนี่ยเป็นครูเขานำพาเขาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนให้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ต้องมีความทันสมัยความว่าทันสมัยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอะไรที่โมเดิร์นหมดแต่หมายถึงว่าเป็นความทันสมัยที่รู้ว่าเด็กยุคนี้เป็นยังไงและเด็กยุคนี้ถ้าจะให้เขาเรียนรู้ต้องเรียนรู้อย่างไรแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ให้คือการเป็น
1: โอกาสให้เด็กได้
0: ให้บทบาทเด็กอ
1: ่
0: ะให้เด็กได้คิดให้เด็กตัดสินใจเราต้องเชื่อว่าเด็กเนี่ยมีศักยภาพด้วยแล้วก็ตัดสินใจตัวเองได้ด้วยพัฒนาได้ด้วยแล้วก็ไว้วางใจเขาด้วยครูยุคใหม่นะ
1: ครูยุคใหม่ครูใหม่ๆเพิ่งจบมาไม่นาน
0: ใช่
1: ครูยุคจบมานานแล้วก็อาจจะเริ่มคุยกับเด็กภาษาเด็กเอ๊ะบางคำก็ยังงงๆไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ค่ะครูในยุคที่จบมานานแล้วเนี่ยครูเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้สอนเป็นผู้ให
1: ้
0: เอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้โดยการส่งผ่านทางการพูดการบรรยายการสอนแต่เดี๋ยวนี้ครูยุคนั้นปรับนิดนึงปรับและถอยหลังสักหน่อย
1: ปรับและถอยหลังคือปรับอะไรถอยอะไร
0: ปรับว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของเขาแล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายโดยที่ไม่มีเราก็ได
1: ้เราเหมือนอำนาจเราได้สูญเสียไปบางส่วน
0: เราอย่าไปคิดว่าเป็นอำนาจ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ใช่ค่ะเราอย่าไปคิดว่าเรามีอำนาจเราคิดว่าเด็กเนี่ยแสวงหาความรู้ด้วยวิธีใดก็ได
1: ้
0: นั่นคือปรับคำว่าถอยหลังก็คือถอยลงมานั่งซะบ้างถอยลงออกไปจากชั้นซะบ้างแล้วให้เด็กเขาทำอะไรของเขาบ้างนั่นแหละค่ะ
1: ถอยแล้วปรับนะ
0: ถอยแล้วปรับ
1: ครับผมสำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนะครับจะต้องให้ความสำคัญกับตรงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อให้การจัดการชั้นเรียน

0: ได้ผลบรรยากาศการเรียนที่มีความสุขและสนุกสนาน
1: ค่ะใน3จุดที่ถามมาเนี่ยจุดผู้บริหารสำคัญที่สุดเลย
0: ครับ
1: แล้วยากที่สุด
0: ยากที่สุด
1: แล้วก็เป็นปัญหาที่สุด
0: โอ้หนักใจคือยังไงดีครับ
1: คือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวก
0: ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่เราจะไปอำนวยความสะดวกผู้บริหารเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ผู้บริหารต้องอำนวยความสะดวกครูและผู้เรียน
0: ด้านไหนครับ
1: ในทุกๆด้านที่ส่ง

0: ให้เขาสามารถจัดการเรียนรู้กันไปได้
1: เช่น
0: การสร้างสิ่งแวดล้อม
1: ครับด้านการเปลือก
0: ด้านการสิ่งแวดล้อมแล้วครูคนไหนที่ตรงเนื้อเนี่ยเขามีปัญหาอะไรด้านความรู้ด้านความไม่เข้าใจเด็กด้านโครงสร้างอะไรที่อยู่ภายในที่จะทำให้การเรียนไม่ราบรื่นเนี่ยผู้บริหารต้องควบคุมดูแล
1: และพร้อมสนับสนุน
0: ใช่สนับสนุนและเข้าให้ถึงหน่
1: อ
0: ยเข้าให้ถึงครูเข้าให้ถึงเด็กหน่อย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนในเรื่องการที่จะไปดูแลเด็กเนี่ยผู้บริหารเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็ยึดเด็กเป็นสำคัญจะทำบริหารอะไรในโรงเรียนก็ตามเนี่ยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็กตรงนั้นมันจะสอดคล้องกันหมด
1: จริงๆคำสำคัญในคำนี้เองนะฮะให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: มากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับ
0: สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เด็ก
1: ที่ไม่ใช่เด็กนั่นคือถ้าเกิดครูทำหน้าที่ของครูด
0: ้
1: วยจิตวิญญาณความเป็นครูที่เติมเข้าไปผู้บริหารคอยควบคุมดูแลสนับสนุน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นสิ่งที่ครูขาดหรือว่าบรรยากาศที่มันจะต้องเติมเข้าไปอะไรมันก็จะ
0: ที่มันเกินอำนาจที่ครูจะทำได้เนี่ยผู้บริหารต้องยื่นมา
1: ครับแต่ที่ผ่านมาของชั้นเรียนไทยอันนี้ทำไมเป็นปัญหาสุดและยากสุด
0: ก็เป็นเพราะว่าครูเนี่ยถูกปล่อยให้อยู่ชั้นเรียนตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวกับเด็ก มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปครูบางคนต้องควักกระเป๋าตัวเองทั้งที่เงินเดือนก็ไม่มากเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนช่วยเหลือเด็กอะไรเนี่ยมีมากนะคะในโรงเรียนที่ยากจนนะคะแต่ส่วนโรงเรียนที่เขาร่ำรวยแล้วเนี่ยครูก็ต้องเผชิญปัญหาตามลำพังผิดพลั้งพลาดไปก็ครูก็โดนตามลำพังอย่างนี้ค่ะ
1: ถ้าบทบาทการเข้ามาสนับสนุนของผู้บริหารน่าจะเข้ามาลักษณะไหนเหมือนมีทั้งปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่อง
0: มันปัญหาเรื่องการเงินมันไม่ใช่ปัญหาซะทีเดียวพี่ยกตัวอย่างเท่านั้นแต่หมายความว่าอะไรที่เป็นความคับข้องที่จะทำให้ครูเขาเนี่ยไม่สะดวกในการทำงานกับเด็กเนี่ยผู้บริหารควรจะช่วย
1: ถ้าตีออกมาเป็นให้เห็นเป็นชัดเจนคือผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้ครูได้เข้ามาพูดคุยมาบอก
0: ถามเขาบ้างทุกสุขเป็นยังไง
1: บางทีให้ครูเข้ามาครูอาจจะไม่เข้ามาก็ผู้บริหารเข้าไปถามเอง
0: ได้ค่ะต้องเข้าไปต้องช่วยค่ะต้องอำนวยความสะดวก
1: ต้องคอยสังเกตให้เห็น
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าอยู่ในชั้นเรียนครูคอยสังเกตเด็กถ้าเป็นโรงเรียนผู้บริหารคอยสังเกตครู
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายนะฮะที่อาจารย์เป็นครูมา30กว่าปีสอนทุกชั้นเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่สอนคนที่จะจบไปเป็นครูของเด็กอีกในอนาคตมีอะไรอยากจะฝากไว้กับเพื่อนครูที่ชมซีรีส์นี้อยู่ครับ
0: ก็มี2ประเด็นนะคะ
1: ครับ
0: ที่อยากจะบอกว่าอย่าห่วง
1: อย่า
0: ห่วง
1: ห่วง
0: คือครูเนี่ยอย่าห่วงว่าเนื้อหาสาระที่ตัวเองสอนน่ะมันจะไม่มากพอมันจะไม่เข้มข้นมันจะไม่อะไรอย่าไปห่วงตรงนั้นเพราะว่าช่องทางทางการศึกษาเรียนรู้ของเด็กสมัยใหม่เนี่ยเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: เด็กบางทีรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำในบางเรื่องตรงนี้อย่าห่วงแต่จงห่วง อันที่2คือจงห่วงว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยและเราต้องปกครองชั้นเรียนเนี่ยเรากับเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรากับเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเด็กเนี่ยมันดีมันบวกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสร้างสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าครูในชั้นเรียนเนี่ยสร้างหรือทำบรรยากาศให้มันไม่ดีเนี่ยความไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะมันจะลุกลามไปถึงสังคมภายนอกอีกมากมายเพราะนั้นเราเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ดีระหว่างเรากับเด็กเสียก่อนและเราต้องดีด้วย
1: ครับซึ่งก็คือแก่นที่อาจารย์บอกแต่ต้นสมรรถภาพระหว่างครูกับเด็ก
0: ต้องดีค่ะ
1: ต้องดี
0: ค่ะ
1: ให้ห่วงสิ่งนี
0: ้ให้ห่วงสิ่งนี้
1: อย่าไปห่วงไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่อง
0: ที่เด็กก็ไปหาเอาเองภายนอกได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับที่ทิ้งความห่วงใยไว้ให้เพื่อนครูนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือบทสรุปของการพูดคุยกับอาจารย์ดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับถึงซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับถ้าเพื่อนครูอยากดาวน์โหลดตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv วันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดย

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนู

0: และค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
1: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี

0: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้การมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง

0: ช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x + 3 ส่วน 4x - 1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนและเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3

นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า A นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ X บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ X จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ X นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ A นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ B นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ่นราดไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือ

0: ธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู่
0: เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ปู่ครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ

0: ทีวีพูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
0: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จากหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการ

ที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่น

เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ

0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่ออารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพ

0: ายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7.อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: เรียนวัดหัวถนนเองเนี่ยโดยที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มอยู่แล้วนะครับเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังและพอถึงฤดูน้ำหลากจะท่วมมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่ถึงกับปีนี้โรงเรียนเราท่วมสูงประมาณ 3-4 เมตร
1: โรงเรียนวัดชุมสงตั้งอยู่ที่ราบลุ่มติดแม่น้ำน้ำที่ท่วมหนักและท่วมนานเนี่ยย่อมเกิดปัญหากับการเรียนการสอนแน่นอนครับปีนี้ท่วมเร็วมากครับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกาการเรียนไม่ทันนะครับทดสอบภาคเรียนที่1ก็ยังไม่ได้ทดสอบ
2: นี่คือสภาพปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยครั้งใหญ่ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ดังนั้นนอกจากการทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้คืนกลับมาดังเดิมแล้วภารกิจประการสำคัญหลังน้ำลดของคุณครูที่นี่ก็คือการหากลยุทธ์ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทันตามหลักสูตรที่กำหนด
3: จังหวัดนครสวรรค์ท่วมครบ5อำเภอเลยช่วงเวลาสูงสุด3เดือนแต่พอเมื่อน้ำลดปั๊บเราออกไปประชุมสัมมนาทั้ง5อำเภอผมจึงแบ่งโรงเรียนออกเป็น3กลุ่มก็จะไปจัดว่าโรงเรียนใดปิดไปไม่เกิน15วันปิด15วันถึง 30-40 วันปิดเกิน40วันถึง 50-60 วันแล้วคุณจะไปจัดการสอนซ่อมเสริมอย่างไรให้เขาได้คุยกันเป็นเครือข่ายเอาวิชาที่สอนช่วงน้ำท่วมมาดูแล้วมาออกแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบนี้แหละออกแบบบูรณาการคือไม่สอนแยกวิชามันจะต้องเอามีวิชาอะไรเป็นแกนอย่างครูเขาเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยเขาต้องสอนคณิตศาสตร์เป็นหลักแต่เขาสามารถเอาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเอาคุณลักษณะนิสัยมาบูรณาการเอาการงานพื้นฐานอาชีพมาบูรณาการ
2: หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการคือโรงเรียนวัดหัวถนนซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3สภาพอาคารภายในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
0: มันจำเป็นต้องเป็นใต้ถุนโล่งเพราะว่าถ้าเป็น2ชั้นชั้นล่างก็ท่วมอยู่ดีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเราก็สามารถขยับขึ้นชั้น2ได้ความเสียหายก็จะน้อยลงการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเนี่ยไม่สามารถจัดการทำการเรียนการสอนได้เราก็ต้องมาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคิดวิเคราะห์

0: เวลาเรียนหลักสูตรเนื้อหาของแต่ละรายวิชารายสาระมาจัดตารางสอนใหม่เพื่อให้ทันและสอดคล้องกับเวลาเรียนตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของการจบหลักสูตร
1: หลังน้ำลดเด็กๆจะเรียนเพิ่มในช่วงเย็นวันธรรมดาอีกวันละ1ชั่วโมงโดยใช้หลักสูตรบูรณาการที่ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคุณครูจะเน้น1ใบงานให้สามารถบูรณาการได้หลากหลายวิชาเพื่อลดภาระการทำงานของเด็กที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนับเท่าตัวว
2: ันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพนะคะการที่เราจะเขียนเรื่องจากภาพได้ดีนั้นเราต้องมีขั้นตอนดังนี้ก็คือ 1. ดูภาพพิจารณารายละเอียดขั้นตอนที่2เราทำอะไรคะ
3: พิจารณาผู้โยงเป็นเรื่อง
2: ขั้นตอนที่3ก็คือการลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่อง
4: แผนการสอนที่ผ่านมาก็คือแผนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพโดยดูจากภาพนะคะเป็นเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการของเด็กนะคะเราบูรณาการกับวิชาศิลปะเด็กจะต้องระบายสีแล้วครูศิลปะก็จะดูว่าเด็กน่ะระบายสีอยู่ในระดับใดหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราให้หาคำศัพท์จากคำที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็นำมาเขียนวันนี้เราจะเขียนเรื่องจากภาพครูมีภาพมาให้นักเรียนนะคะชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่เราใช้ในการประเมินในส่วนของวิชาศิลปะครั้งนี้เราไม่ได้วาดรูปแต่เราระบายสีแล้วอีกวิชาหนึ่งที่เราเอามาบูรณาการก็คือวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจากเรื่องราวที่นักเรียนเขียนเรื่องลงไปเนี่ยให้นักเรียนหาคำศัพท์หาคำศัพท์ที่มีอยู่นะคะจากเรื่องที่นักเรียนเขียนแล้วเลือกมา5คำหาความหมายนะคะหัวหน้าช่วยคุณครูแจกหน่อย

บอ่ะที่เราให้เด็กนะคะเด็กจะต้องระบายสีครูศิลปะก็จะดูว่าเด็กน่ะระบายสีอยู่ในระดับใดหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนวิชาภาษาอังกฤษเราให้หาคำศัพท์จากคำที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องก็นำมาเขียน

0: ลดภาระงานเขาก็มีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็จะสนุกไม่เครียดนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนค่ะ
1: ส่งผลดีทั้งสองฝ่ายส่วนที่หนึ่งครูก็สามารถใช้ใบงานใช้งานในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ให้กับนักเรียนได้ส่วนที่สองสำหรับนักเรียนก็จะเป็นการฝึกประสบการณ์ตรง
2: ก็ได้วิชาภาษาไทยและศิลปะและภาษาอังกฤษค่ะได้รู้เกี่ยวกับการจินตนาการและระบายสีด้วยดีค่ะได้ความรู้เยอะเลย
3: ชอบแบบเรียนรวมๆกันเพราะว่ามันได้เรียนหลายๆวิชาและเรียนเร็วด้วยสนุกครับ
4: ผลดีก็คือเราใช้คำว่าความยั่งยืนเรามุ่งที่เด็กเป็นสำคัญเป็นการฝึกครูด้วยว่าในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยจริงๆเนี่ยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญประโยชน์จากการที่แก้ปัญหาแบบบูรณาการในปีนี้ 1. ได้การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตัวเขา 2. แก้ถูกจุดกับโรงเรียนเขา 3. ได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
5: เช่นเดียวกับที่โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์มงคลประชานุกูลเปิดเทอมครั้งนี้เด็กๆต้องมาเรียนเสริมวิชาการเต็มวันในวันเสาร
6: ์ผมก็ได้นำสิ่งที่พูดคุยกันที่เป็นกำหนดการสอนที่เป็นบูรณาการนะครับมาให้ครูที่โรงเรียนคุณครูก็เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ
7: เราก็จะหาวิธีการยังไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้โดยการกระทำด้วยเพื่อมาให้ใช้ประสบการณ์ตรงเราก็เลยได้คิดมาว่าเราจะเรียนแบบบูรณาการโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นแกนนำแล้วก็ไปบูรณาการกับภาษาไทยศิลปะภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สุขศึกษาพละเราจะสอนเรื่องการทำต้มยำปลาช่อนเราจะมีตลาดซึ่งตลาดเนี่ยเราจะจัดจะมีผักมีปลามีอะไรหลายๆอย่างมีติดราคาไว้หมดเด็กก็จะได้รู้ว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างเด็กก็จะไปจ่ายตลาดมีราคามีอะไรติดเรียบร้อยก็จดๆๆมาอันนี้คือกลุ่มฐานรวมก่อนเราจะจับเวลาประมาณสัก10นาทีก็จะแบ่งเป็นฐานฐานที่1คือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะไปทำบัญชีรายรับรายจ่าย
8: เมื่อกี้นักเรียนจดไปที่ตลาดสดมาแล้วใช่ไหมลูก
9: ค่ะ
8: ตอนนี้พอไปตลาดสดใบงานอันนี้ครูแจกให
9: ้จัดทำบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางที่ครูกำหนดให้
8: กี่บาทลูกสี่สองลูกกี่บาท
9: สองลูกสี่บาทค่ะ
8: สี่บาทเมื่อกี้ครบแล้วพอลบแล้วเหลือเงินอยู่178บาทครูตรวจแล้วปรากฏว่าถูกต้องเก่งมากนักเรียนตบมือให้ตัวเองหน่อย
7: ฐานที่สองเป็นภาษาไทยก็จะใช้วิธีการให้เด็กเนี่ยเอาคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเอามาอ่านมาฝึกเขียนอ่าน
10: ไปเจอของในตลาดมากมายเลยครูอยากจะให้นักเรียนเขียนคำที่ของในตลาดมันมีอะไรบ้าง
11: ถ้าหนูจะเขียนอะไรเมื่อกี้หนูไปเจออะไรมาบ้าง
12: เจอกล้วย
10: เจอกล้วยเอาคำว่ากล้วยเลย
7: ฐานที่3ก็เป็นภาษาอังกฤษก็จะให้เด็กเนี่ยไปค้นศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวาดรูประบายสีเด็กก็จะมีความสนุกโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องไม่เครียดกับการที่จะต้องไปหาคำศัพท์
13: เด็กๆไปดูจากร้านป้าแช่มแล้วเด็กๆอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรนะคะตรงนั้นหนูก็ไปหยิบภาพในตะกร้าเสร็จแล้วก็ไปนั่งช่วยกระบายสีลูก
14: เลือกคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพที่ระบายสี
13: กล
7: ุ่มที่4ก็ไปสุขภาระก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสารอาหาร
15: เป็นฐานของอาหารหลัก
16: ปลาช่อนจะอยู่ในอาหารหมู่ใด
17: โปรตีน
7: ฐานที่5ก็เป็นวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนจำแนกว่าพืชในวันนี้ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู
12: ่ถ้าเรียนได้เรียนไปแล้วว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีดอกกับไม่มีดอกจากนั้นเขาก็แบ่งอีกว่ามีดอกเนี่ยยังแบ่งแยกออกไปให้ชัด
17: เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่
18: ต่อไปใบเลี้ยงคู่ใครเด็ดมาถูกมั้ยโอ้โหเก่งทุกคนเลยใช้ได้
7: เห็นได้ชัดก็คือเด็กชอบเด็กสนุกครูก็ไม่เบื่อคือความรู้สึกว่าเคยเรียนอยู่ในห้องตลอดเนี่ยก็ลองมาทำอย่างนี้บ้างรู้สึกก็สนุกดีเด็กเขาก็ตื่นเต้นดีคือเด็กถ้าได้เรียนด้วยความสุขแล้วก็ประสบการณ์ตรงเนี่ยมันเหมือนกับมันตามหลักวิชาการแล้วมันจะจำได้มากกว่าที่เขาจะมานั่งเรียนในห้องก็คิดว่ามันน่าจะดี
19: ดีค่ะเพราะว่าเขาเอาหลายๆวิชามารวมกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมสนุกๆด้วยทุกทีต้องในบนห้องที่นี้มาจัดข้างล่างเพราะว่าจะได้ไม่เครียดได้สนุกขึ้นมีตลาดแล้วก็มีให้ทำกิจกรรมเยอะเลยค่ะ
5: นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการแล้วโรงเรียนยังเน้นการเรียนแบบร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณครู
7: วันนี้ครูจะมอบภาระงานเพิ่มเติมให้นักเรียนไปทำต่อที่บ้านนะคะทุกคนก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปทุกคนวิชาที่ครูมอบหมายก็คืองานบ้านฝึกทำอาหารประเภทต้มยำปลาช่อนให้พ่อแม่เซ็นห้องนี้นะลูกนะแล้วก็ให้อันนี้ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่านตรงนี้ถูกไหมคะเข้าใจนะ
20: เทเลยยกต่ำๆสิลูกเออเลยนะเคลียเนื้อปลาสุกแล้วมันจะเป็นสีอะไร
21: ขาว
20: บีบเลยลูกบีบ
22: เรียนกับเรามันก็ใกล้ชิดกว่าเรียนกับครูก็อาจจะกลัวครูก็ได้เนาะอาจจะถามครูแต่ก็เราส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ากล้าถาม
6: เชื่อมโยงไปถึงจิตอาสาของเด็กด้วยเป็นการให้เด็กได้เกิดความรับผิดชอบแล้วก็เราสามารถเอาเกณฑ์ตรงนั้นมาวัดประเมินผลในวิชางานอาชีพด้วยที่เราประสบกับน้ำท่วมสูงแล้วทำให้ตัวผมไม่ท้อไม่ถอยนะครับก็เพราะเราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนชุมชนนักเรียนนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็จะพยายามที่จะกำลังใจสู้นะครับโดยเฉพาะเห็นเด็กๆแล้วก็เราพร้อมที่จะสู้ให้กับเขาเราอยู่กับธรรมชาติครับเราคงหนีธรรมชาติไปไม่พ้นดังนั้นเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ครับ

0: ริงๆแล้วการสอนคณิตศาสตร์นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาการเรียนด้วยเราอาจจะต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรือว่าบางเนื้อหาเราต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เขามีความสนใจแล้วก็เข้าใจในกิจกรรมนั้น
1: ๆคือเราจะใช้หนังสือแล้วก็ให้เด็กเนี่ยอ่านแล้วก็จับใจความแล้วก็ตอบคำถามทั่วๆไป
2: โดยส่วนใหญ่แล้วผมใช้เทคนิคของข่าวสารประจำวันแล้วก็พวกเหตุการณ์ในละครเพื่อดึงความสนใจของเด็ก
3: ก็สอนปกติทั่วไปครับสอนแบบเหมือนกันหมดครับ
4: เรียนในหนังสือธรรมดาค่ะแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีแบบกิจกรรมบ้าง
0: ก็คือพอสอนแล้วบรรยายแล้วทำกิจกรรมก็อาจจะมีการเล่นเกม
5: ใช้สื่อที่เห็นภาพพจน์จริงให้เด็กจับต้องได้จริงและที่สำคัญก็คือเป็นสื่อที่ทันสมัยหน่อย
1: คือจะพยายามให้เด็กเนี่ยมองดูวรรณคดีเป็นนวนิยายหรือเป็นเรื่องที่เขาชอบ
6: ก็คือต้องเป็นศิลปะใหม่ๆอ่ะไม่จำเจ
7: มาทดลองนอกห้องเรียนได้มาศึกษากับแวดล้อม
4: บนห้องมันก็จะแบบน่าเบื่อมันแบบไม่เหมือนมาข้างนอกแต่บนห้องก็จะฟังครูแล้วก็ดูหนังสือก็จะไม่ค่อยเข้าใจ
8: คิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เราจะมาขอท้าไอเดียให้คุณครูได้นำเสนอวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ตำราเรียนภายในห้องเรียนเท่านั้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและก็ได้ความรู้ครบถ้วนเช่นกันซึ่งรายการได้มาทำการทดลองกับคุณครูจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งการเรียนการสอนในวันนี้ก็คือ Walk Rally จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
9: การจัดฐานการเรียนรู้นะคะเป็น Walk Rally เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่า1เด็กก็จะได้มีโอกาสในการที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานแล้วเขาก็จะแบบเรียนรู้ด้วยโดยธรรมชาติของเขาเพราะว่าเด็กในวัยรุ่นเนี่ยไม่ชอบที่จะอยู่เฉยๆอยู่แล้วนะคะ
10: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเราในสภาพแวดล้อมของเราดูว่าสถานที่นั้นมีอะไรบ้างเขียนลงไปตามเหตุการณ์ที่นักเรียนเห็นขึ้นนักเรียนเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะ
11: ส่วนสมาคมค่ะให้วาดแผนที่ที่เป็นของส่วนสมาคมอะค่ะเพื่อเขียนวาดธรรมชาติของส่วนสมาคมว่ามีต้นไม้อะไรบริเวณไหนมีที่วางอะไรบ้าง
1: คุณครูให้พวกหนูสำรวจของบริเวณหน้าสวนสมาคมของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์นะคะมีต้นปาล์มมีหน้าสวนสมาคมมีฝ่ายปกครองอะค่ะซึ่งรวมๆกันก็คือเป็นส่วนย่อมอะค่ะ
10: วันนี้เนี่ยในรายวิชาต่างของเราเนี่ยเรามาได้เรียนรู้นอกสถานที่ดังนั้นเนี่ยในแต่ละรายวิชาเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดในแต่ละรายวิชานักเรียนคิดว่าของวิชาของครูเนี่ยวันนี้คือโค้ดอะไร
12: สิ่งแวดล้อม
10: เก่งมากค่ะโค้ดของเราคือสิ่งแวดล้อม
13: นักเรียนสวัสดีค่ะเมื่อคาบที่แล้วครูสอนเรื่องคู่อันดับและกราฟไปแล้วใช่ไหม
12: ค่ะ
13: เดี๋ยวครูจะให้พวกเราทำกิจกรรมโดยใช้แผ่นกระเบื้องนะคะทำเป็นระบบพิกัดฉากตามกลุ่มนี้เลย3กลุ่มให้กราฟของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะเทสขอตัวแทน3คนกลุ่มละ3คนเดี๋ยวครูจะบอกพิกัดจุดแล้วหนูก็วิ่งไปที่กราฟของตัวเองจุดแรก

0: นี้เราได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคู่ลำดับแล้วก็กราฟดังนั้นโค้ดของคณิตศาสตร์ก็คือความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ
1: ์เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครูนำเสนอการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมีใช้เก้าอี้นะครับ2คนใช้เก้าอี้ก็คือจับตรงขาเก้าอี้ตรงนี้ส่วนหน้าแล้วก็ข้างหลังชัดเจนนะเดี๋ยวลองทำดูระวังหลุดมือนะจับยังไม่ถูกเลยไอ้ไปใกล้ๆโอ๊ยถู
2: กมันยังไงไม่รู้อ่ะ
1: หลักในการเคลื่อนย้ายป่วยเราจะต้องมีสติก่อนว่าเราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไหนเพราะนั้นวันนี้ครูมีคำสำคัญเพราะนั้นคำนี้ก็คือคำว่าปลอดภัยไว้ก่อน
3: Okay now WH questions and the answer There are four WH questions What Who Where and when First quest WH questions WhatWhat is your friend's name?
4: My friend name is Suriyan.
3: Sure?
4: Yes.
3: Okay, sit down please. What is your friend's name?
5: My friend name is Steven Gerard.
3: Okay, sure? Sure? Okay, sit down. Next, who? Okay, who? Who is your love?
6: East family.
3: Okay. What is your nationality?
6: My nationality is Thai.
3: What is your friend's name?
6: My friend name is Pikun.
3: What is your favorite food?
6: My favorite food, fried rice.
3: Okay, very good. Understand? Sit down, please.
7: ฐานครูนะครูตั้งชื่อไว้ว่ากรอบรูปมีชีวิตนี่ตัวอย่างให้นักเรียนดีไซน์ได้เต็มที่นะนักเรียนจะทำเป็นวงกลมวงรีดีไซน์ตามสบายเลยแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน
6: กรอบรูปอันนี้นะคะก็ทำไม่ยากเลยมีแค่ฟิวเจอร์บอร์ดใบไม้กิ่งไม้ค่ะหนูก็อยากให้มันดูเรียบๆสบายๆไม่ต้องเน้นมากเน้นที่รูปค่ะ
7: วันนี้ครูก็ขอบคุณทุกคนนะวันนี้เราก็สรุปแค่นี้นะนักเรียนอ่ะตอนนักเรียนสวัสดีคุณครูนักเรียนพูดว่าไงอันนี้คือโค้ดของเราอ่ะหัวหน้าบอกแล้วก็พูดพร้อมกัน
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเรียนศิลปะทำให้อารมณ์ดี
7: อันนี้แหละนักเรียน
9: ราชาธิราชเป็นวรรณคดีที่เราเรียนไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำลักษณะของการสรุปเรื่องที่เราเรียนไปแล้วเป็นลักษณะของการจับใจความแล้วก็ลองจับคู่ตอบคำถามเดี๋ยวครูจะแจกเอกสารนี้ให้ไปแล้วครูจะให้เวลาประมาณ3นาทีในการศึกษาข้อมูลแล้วเดี๋ยวพอครูบอกหมดเวลาตัวแทนกลุ่มก็จะมาเลือกเอาบัตรคำตอบ
10: ไม่ได้ก่อนจะพาเจ้าราชาธิราช
11: พญาน้อย
12: พญาน้อยไม่พญาน้อยมันเป็นเจ้าม
13: ักกะโท
14: มักกะโท
15: มักกะโท

0: เฉลยของกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาทำถูกต้องไหม
1: พระเจ้าฝรั่งมังคองครับ
2: คือศัตรูของพระเจ้าราชาธิราช
1: สมิงพระรามกับหงสาวดีเพราะ
2: ถูกเรียกว่าเฉลย
0: ถูกไหมคะในกลุ่ม
2: ถ
0: ูกต้องค่ะนักเรียนจำได้ไหมตอนที่นักเรียนเข้ากลุ่มสังคมเนี่ยอาจารย์วันเพ็ญได้ให้โค้ดคำว่าอะไร
3: ส
0: ิ่งแวดล้อมทีนี้ลองทายซิว่าถ้าในกรณีของครูเนี่ยแน่นอนโค้ดของครูต้องเกี่ยวข้องกับสมิงพระรามตอนที่สมิงพระรามเขาได้รับการคัดเลือกที่จะให้ไปสู้กับกามณีแล้วมีการคัดเลือกอะไรม้าศึกค่ะถูกต้องจากที่ตอบเพราะฉะนั้นโค้ดของภาษาไทยคือคำว่า
3: ม
0: ้าศึกนะคะม้าศึก
4: นักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูสภาพอากาศในโลกเราครูจะให้พวกเราศึกษาว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมีอุปกรณ์อยู่2ตัวนะครับตัวแรกตัวนี้คือตัววัดอุณหภูมินะครับใต้ดินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วลมนะครับเดี๋ยวจะให้เราพวกเราศึกษากันนะครับ
5: เป็นตึกหลังอาคาร2นะคะเพราะว่าดินตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะก็เลยเลือกตรงนี้
6: เพราะว่าสถานที่ที่เราต้องวัดต้องมีทั้งดินแล้วก็ต้องมีดินแล้วก็มีลมด้วยข้างบนก็จะเป็นความเร็วของลมอะค่ะแต่ว่าถ้าแบบไม่มีความเร็วก็จะขึ้นเป็น0แต่ข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิของบนพื้นดินส่วนอันนี้ 26.8 ก็จะเป็นอุณหภูมิของใต้พื้นดิน
7: ตอนนี้น้องๆนักเรียนก็กำลัง Walk Rally เรียนรู้อยู่ในฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและทำการเก็บข้อมูลของลมตามสถานที่ที่มีสภาพดินแตกต่างกันออกไปค่ะ
6: ค่ะสำหรับกลุ่มเราที่ได้ไปสำรวจเกี่ยวกับการเกิดลมก็สำรวจมาได้3สถานที่ก็ได้แก่หลังอาคาร2ตึกอนุบาลแล้วก็หน้าเสาธงได้ผลมาว่าความเร็วลมที่แตกต่างกันเกิดจากอุณหภูมิเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินแตกต่างกันมาก
4: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ศึกษาได้ว่าการเกิดลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
6: ผู้ขาถ้าแบบว่าสมมุติตอนที่เราวัดอะค่ะครั้งแรกเนี่ยแบบไม่มีลมไม่เกิดลมอะค่ะแต่ว่าถ้าทดลองทีนึงเนี่ยมีลมเราจะสรุปว่าอะไรได้ว่ายังไง
4: ในการทดลองนะครับสังเกตว่าครูจะให้เลือก3บริเวณนะครับแล้วก็ให้ทำ3ครั้งเพราะการทดลองเนี่ยมันมีการคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราจะมีการทดลอง3ครั้งแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยเอาโอเค
7: หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เดินเรียนกันแบบ Walk Rally เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะได้รับรหัสจากคุณครูทุกๆฐานเพื่อนำมาร้อยเรียงต่อเป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ออกมามีข้อคิด
1: จากโค้ดต่างๆที่เราได้รับจากฐานพวกเราเอามาแต่งเป็นนิทานครับ
8: วันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อวิลเฟรสเขาได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเขาชอบทักทายเพื่อนๆว่า Hello What is your name
9: ต่อมาเขาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเขากับตัวเขาเอง
10: แม่จะพาวิลเฟสไปเรียนศิลปะเพราะว่าศิลปะทำให้อารมณ์ดี
11: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทุกวิชาก็สามารถทำให้เราอารมณ์ดีได้ถ้าเราเรียนด้วยความสนุกค่ะ
12: ข้อดีนี้ก็คือประโยชน์กับเด็กโดยตรงเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเด็กได้รู้ว่าเรานำกิจกรรมนี้มาเชื่อมโยงได้ทุกๆกลุ่มสาระ
13: เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ตามวัยแล้วได้ทักษะหลายๆทักษะนะคะโดยเฉพาะทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น
14: กิจกรรมที่เราจัดให้เนี่ยเด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่านั่งเรียนอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเออใช่เด็กก็จะเกิดความสนุกสนานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
15: ทำให้เขามีสีสันเขาน่าจะชอบนะเด็กๆ เขาชอบอยู่แล้วนะดีกว่าแบบวันหนึ่งเรียนอย่างเดียวซ้ำๆวันหนึ่งเขาได้ทำหลายอย่างครูก็จะได้แอคทีฟด้วยทำการบ้านมาใหม่ๆด้วยนะมันได้ทั้งผู้เรียนทั้งผู้สอนนะครับครับ
16: ชอบศิลปะค่ะเพราะว่าได้ทำกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันสร้างสรรค์ดีค่ะ
6: ชอบวิทย์อะค่ะเพราะว่าเป็นชอบเรียนวิทย์อยู่แล้วแล้วก็ชอบทดลอง
17: ชอบฐานพละศึกษาค่ะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดีกว่าคือแบบว่าได้ใช้ส่วนร่างกายของเราในการทำกิจกรรมครั้งนี้อะค่ะ
7: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้โดยประยุกต์กับกิจกรรม Walk Rally ก็เหมือนกับทำให้นักเรียนรู้สึกว่ากำลังทำกิจกรรมเกมสนุกๆไม่รู้สึกเบื่อขณะที่กำลังเรียนรู้ และนี่จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เก็บเกี่ยวนอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากภายในห้องเรียนเท่านั้นค่ะ

0: ในชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ดูว่าสิ่งอะไรที่อยู่ในท้องถิ่นของเราที่สามารถที่จะช่วยนักเรียนให้มีความรู้ให้มีทักษะที่จะนำไปประกอบอาชีพได้นะคะสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือผ้าบาติกนอกจากนักเรียนจะได้อาชีพแล้วนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการผสมสีการสร้างภาพพื้นฐานแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่าตัวน้ำยาตัวไหนเนี่ยที่สามารถทำให้ผ้าเนี่ยมีความคงทนของสีให้สีที่สดใสนะคะก็เลยได้นำตัวนี้มาบูรณาการเข้าไปด้วยในการเริ่มต้นสอนผ้าบาติกนะคะก่อนที่เราจะให้นักเรียนได้รู้ขั้นตอนการทำเนี่ยก็ต้องให้รู้ประวัติก่อนนะคะให้รู้ประวัติที่มาที่ไปของผ้าบาติกจนกระทั่งมาถึงที่ว่าผ้าบาติกมาอยู่ในเมืองไทยอย่างไรแล้วก็มาอยู่ที่เกาะปัญญีอย่างไรนะผ้าบาติกเนี่ยจะเริ่มในประเทศอินเดียบาติกเนี่ยมาจากคำว่าติติหรือติกก็คือการเขียนด้วยเป็นจุดเป็นลายเส้นนะคะแต่จริงๆแล้วลวดลายที่เขาเจอที่เขาพบที่เขาเห็นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลายของประเทศอินโดนีเซียก็เลยสรุปไม่ได้ว่าผ้าบาติกเนี่ยเป็นของอินโดนีเซียหรือเป็นของอินเดียอย่างแถบชายแดนทางใต้เนี่ยเราจะอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะเราก็นำผ้าบาติกเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ตอนแรกจะเริ่มใน3จังหวัดภาคใต้ก่อนคือยะลาปัตตานีนราธิวาสแถวนั้นนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับมาเลใช่ไหมในประเทศไทยนะคะต่อไปก็ขยายแพร่มาเรื่อยๆจนมาถึงพังงาภูเก็ตหลังจากนักเรียนศึกษาประวัติมาแล้วก่อนที่จะทำก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยรู้จักผ้าก่อนนะคะว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือเป็นผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์โดยการนำผ้าที่เป็นใยธรรมชาติเนี่ยให้กับนักเรียนศึกษาดูแล้วก็เอาผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์อีกชิ้นหนึ่งค่ะให้นักเรียนจับดูผ้าเนี่ยที่ใช้ในงานบาติกส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ได้จากใยธรรมชาติถ้าเส้นใยธรรมชาติเนี่ยเวลาเขาผงเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะกลิ่นของเปลือกไม้แต่ว่าถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกลิ่นมันจะแสบจมูกใช่ไหมมันจะกลิ่นฉุนๆแล้วก็แสบอย่างผ้าที่ทำผ้าชั้นหน้าเนี่ยเราก็ใช้ผ้ามัสลินอย่างเสื้อของครูแบบเนี้ยอันนี้ก็จะใช้ผ้าอีกแบบนึงแล้วเดี๋ยวนักเรียนทำดูว่าผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติมันจะด้านๆใช่ไหมเวลาเราลูบเนี่ยมันจะมือเนี่ยจะรู้สึกว่าสากสากด้านด้านการซึมของเทียนเนี่ยจะดีกว่าเวลาที่เรามาต้มเนี่ยมันจะไม่หดตัวแต่ถ้าเป็นผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์เป็นยังไงลื่นนะลื่นมันวาวอะไรเนี่ยหลายอย่างระหว่างผ้าที่ครูให้ไปศึกษาดูกับผ้าคุมิยาบของทันจิราเนี่ยต่างกันไหมเนื้อผ้าเป็นยังไงคะหยาบเหมือนกันแต่ว่าม
1: ีความลื่น
0: มีความลื่นต่างกันใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อเราเลือกผ้าได้แล้วนะคะต่อไปก็เราก็มาดูว่าเฟรมก็คือกรอบไม้ที่เราจะใช้สำหรับขึงผ้านะคะเราก็มาดูว่าเฟรมเหมาะสมกับผ้าหรือเปล่าผ้าผืนเล็กชิ้นงานเล็กๆนะคะเราใช้เฟรมขนาดแค่นี้ก็พอแล้วในการขึงผ้านะคะเราจะไม่ใช้ตะปูมาตอกหรือว่ามาย้ำหรือใช้แม็กมายิงนะแต่ว่าเราจะใช้เทียนไขเนี่ยมาทาบนเฟรมนะคะเอาผ้ามาวางแล้วก็ช่วยกันดึงให้ตึงเสร็จแล้วใช้ของแข็งๆลูบลงบนผ้านะคะจับตึงเลยใช่ไหม
1: ค
0: ่ะค่ะตัวเทียนเนี่ยจะยึดเกาะให้ผ้าเนี่ยตึงนะถ้าหลุดออกมาเราก็ใช้ไม้เนี่ยขูดทับลงไปได้อีกนะคะทดสอบวิธีทดสอบเราก็ลองเอามือเนี่ยกดลองดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ศิลปะมาบูรณาการนะคะโดยการให้นักเรียนรู้จักการสร้างภาพพื้นฐานโดยใช้วงรีเส้นตรงมาสร้างภาพเป็นภาพปลาภาพสัตว์ต่างๆที่เขาสนใจนะคะเอาวงรีนี่แหละมาสร้างให้เป็น4ส่วนเข้าก่อนแล้วเราจะตั้งค่าได้ถูกว่าส่วนไหนเราจะทำส่วนหัวตรงไหนจะเป็นส่วนหาง

ก่อนที่จะเอาลายรองนะคะให้นักเรียนหาขอบเขตของผ้าก่อนโดยการขีดเส้นนะคะเพื่อหาขอบเขตของผ้านะคะการลงลายเนี่ยลงได้2แบบก็คือดูลายจากนี่แล้วก็มาวาดลงหรืออีกแบบหนึ่งเราใช้ภาพเนี่ยสอดไปหลังผ้าแล้วก็ช่วยเนี่ยใช้เทปหรืออะไรก็ได้ลอกลายลงบนผ้าต้องหาจุดว่าเราจะวางจุดไหนนะคะ

0: าดดินเสร็จแล้วก็วาดปลาตัวเล็กๆนี
1: ้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยผสมเทียนนะคะโดยการเอาเทียนผสมกับขี้ผึ้งแล้วก็ใช้ความร้อนให้เทียนไขเนี่ยละลายนะคะจนความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับปริมาณที่พอเหมาะในการวาดภาพนะคะไม่ให้เส้นเทียนเนี่ยขาดอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือตัวจันติ้งนะคะจันติ้งเนี่ยก่อนที่จะใช้นะคะเราก็เช็คดูก่อนว่ารูเนี่ยมีเทียนอุดตันอยู่ไหมอะไรไหมนะคะก็ศึกษาดูว่าการอุดตันมีไหมถ้าเมื่อไม่มีนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ตักลงไปนะคะตัวจันติ้งตักลงไปบนในเทียนนะคะนักเรียนสังเกตดูที่ปลายนะเทียนจะหยดนะคะแสดงว่าเทียนออกนะคะเอาผ้าเนี่ยรองรับนะคะแล้วก็ลากอย่างรวดเร็วดูว่าเทียนมันขาดไหมเอามาดูนะคะดูเทียนว่าขาดไหมเนี่ยแบบนี้เราก็ลากไปเรื่อยๆจนกว่าเทียนมันจะหยุดวิธีตรวจสอบดูว่าเทียนเนี่ยขาดไหมนะคะเราก็พลิกดูด้านหลังนะแล้วก็ส่องดูเทียนขาดไหมคะดูขาดไหมคะ
2: ไม่ขาด
1: นะคะไม่ขาดนะ

0: ังจากนั้นก็ให้ศึกษาเรื่องของสีการผสมสีซึ่งเราจะต้องนำด้านศิลปะเนี่ยมาบูรณาการกับผ้าบาติกนะคะเพื่อให้สีของบาติกเนี่ยมีความสดใสน่าสนใจแล้วก็คงทนแม่สีเนี่ยจะมีกี่สีคะ
1: 3
0: สีนะคะมีเหลือง
2: น้ำเงิน
0: น้ำเงินแล้วก็แดงค่ะเราจะเอา3สีนี้เนี่ยนะละลายเข้าก่อนโดยใช้น้ำร้อนนะคะสีแดงผสมกับสี
1: น้ำเงิน
0: จะได้เป็นสี
1: ม
0: ่วงสี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: ผสมกับ
1: แด
0: งจะได้เป็นสี
1: ส
0: ้มนะคะต่อไปเอาสีเหลืองผสมกับน้ำเงินจะได้เป็นสี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: นะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองได้เป็นสี
1: ส
0: ้มนะคะออกมาเป็นสีส้มต่อไปเอาสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินนะคะออกมาเป็นสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: ค่ะก่อนที่เราจะลงสีนะคะให้เราลงน้ำเปล่าก่อนเพื่อที่จะว่าช่วยการดูดซึมของสีนะคะถ้าเราไม่ลงเนี่ยบางทีผ้าเนี่ยมันจะมีความมันความลื่นอยู่นะสีมันก็จะไม่ไหล

0: นักเรียนดูผ้าผืนนี้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนที่สีไหลออกมาเนี่ยนี่คือแสดงให้เห็นว่าเทียนเนี่ยไม่ได้ปิดนะคะเป็นตรงนี้เทียนไม่ติดผ้าเลยนะคะเขาเรียกว่าเปิดเทียนเปิดปลายเปิดนะปลายเทียนเนี่ยเปิดสีก็จะไหลออกมาซึมออกมาข้างนอกเราเรียกว่าสีเน่าแล้วนะตอนนี้แต่พอมาส่องดูด้านหลังจะไม่เห็นเทียนเลยนะคะไม่เห็นเทียนเลยหลังจากที่เราตกแต่งสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็ทิ้งไว้แห้งนะทิ้งไว้แห้งระยะหนึ่งเมื่อผ้าแห้งแล้วก็นำผ้านั้นอะไปเคลือบด้วยน้ำยาโซเดียมซิลิเกตซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้สีติดคงทนนะคะสีจะสดใสซึ่งเราจะนำวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการบูรณาการอีกเหมือนกันนะคะว่าทำอย่างไรให้ผ้าเนี่ยมีสีคงทนนะคะวิธีลงเราก็ดูน้ำยานะคะน้ำยาเนี่ยถ้ามันข้นนะคะถ้ามันข้นเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะถ้าแบบนี้เราลองทดสอบดูนะคะทดสอบดูเห็นนะไอ้แบบนี้แสดงว่าใช้ได้คือมันไหลมันไม่หนืดมากเมื่อเราจุ่มน้ำยาแล้วเรามารูปอีกครั้งหนึ่งว่ามันทั่วหรือยังน้ำยาที่เราจุ่มลงไปนะคะดูนะรูปไปทั่วผืนหลังจากนั้นเราก็เอาแช่น้ำยาทิ้งไว้นะคะไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องล้างตัวโซเดียมซิลิเคตให้ออกให้หมดก่อนนะคะในน้ำที่เราจะต้มเนี่ยเราก็ใส่ผงซักฟอกลงไปนะคะผงซักฟอกที่ใส่ลงไปเนี่ยครูบอกแล้วว่าใส่เพื่อลดอะไรลดความตึงของผ้าความตึงของเทียนแล้วก็ให้เทียนเนี่ยอ่อนตัวละลายได้ง่ายนะคะในการซักนะคะเราจะต้องใช้ไม้เนี่ยนะจุ่มขึ้นจุ่มลงจุ่มขึ้นจุ่มลงเพื่อให้เทียนเนี่ยมันได้หลุดง่ายนะคะก็เหมือนกับเราขยี้แต่เราใช้ไม้เนี่ยจุ่มขึ้นนะหลังจากที่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแห้งดีแล้วเราก็นำมารีดแล้วก็นักเรียนสามารถนำมาคิดเป็นต้นทุนกำไรจำหน่ายได้ค่ะก็เป็นรายได้เสริมของนักเรียนค่ะขั้นตอนสุดท้ายรีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พับใส่ซองสามารถที่จะส่งจำหน่ายได้นะคะ
1: ทำปกติค่ะถ้ายากก็ตอนที่ลงเทียนนะคะเพราะบางคนถ้าลงไม่เป็นนี่เส้นเทียนจะขาดตอนอยู่ค่ะแล้วก็ทำให้สีมันเลอะออกจากเส้นค่ะตอนที่ง่ายก็ง่ายตอนที่วาดภาพค่ะเพราะเราชอบวาดภาพอยู่แล้วมันทำให้สนุกค่ะ
2: ก็จากที่ได้เรียนรู้จากคุณครูวรภาหนูได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและการวาดเขียนแล้วก็การผสมสี
3: ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะนั่นก็คือน้ำยาโซเดียมซิลิเกตซึ่งช่วยทำให้สีไม่ตกและมีความคงทนค่ะ
0: ประโยชน์ของการที่ว่าได้นำผ้าบาติกมาสอนนะคะ 1. นักเรียนได้ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนเองแล้วก็ได้อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะสร้างรายได้กับนักเรียนเองนะคะเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนเองแล้วก็นอกจากนั้นนักเรียนก็จะได้มีทักษะในการนำไปประกอบอาชีพซึ่งสามารถใช้วิชาตัวนี้สร้างงานสร้างอาชีพของตนเองและอยู่ในสังคมของตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1

0: คือการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างใน

ก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับ

เท่ากับ 5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง 2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง 2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย 2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา Sn นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 ครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน R นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตร

0: การสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสไปมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ มีไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบ

ใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถ

ที่ขาดออกจากการได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper 2 sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper 2 ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10 มิลลิลิตรด้วยสาร

ละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไตรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

้องเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะเลนซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเลนจะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะ
ถ้าน้องๆสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็ง

เพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะ

สามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: If I could just add, which you might have already mentioned, what we have found in the past is that by having examples of student work, we make things very concrete. It takes ideas that are sort of maybe difficult to understand, and it makes it very obvious and helps everybody to understand when we see the student work around these subjects. So that's the reason why we really try to include student work.
1: ค่ะแล้วก็สำคัญก็คือว่าที่อยากให้มานำเสนอคือนำงานของนักเรียนมาด้วยนะคะคืออาจารย์คิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ multi literacy แล้วเนี่ยแล้วนักเรียนเขาทำอะไรเขียนอะไรอ่านอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรโครงงานอะไรเนี่ยก็เอากลับมานำเสนอด้วยจะได้แชร์กันระหว่างอาจารย์ทั้งหลายนะคะเพื่อนอาจารย์ในการที่มาอบรมทั้งสามไซต์เพื่อจะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ
0: All right, we're going to watch the first of two video clips. And in order to do this, please take out, you have a handout in your packet that says, what does it mean to be literate in the 21st century? And it's called a video listening guide. So please take this out. The video is about 8 minutes long, so not very long. And I'm going to ask Kumpom to stop at these different times. So we see 1:12, 2:53, 5:59. That's indicating at what point in the video. What I want you to be doing is jotting notes on your guide. When we stop, you're going to chat with your partner about the ideas as we go through, okay? So feel free to take notes. But the stopping is to give you a chance to double check with your partner in case one of you maybe feels a little bit lost or isn't sure what's happening.
1: ค่ะท่านอาจารย์คะเห็นบนจอนะคะเป็นชีทที่อาจารย์จะต้องใช้ทำงานวันนี้นะคะในหัวข้อขอดูหัวข้อนิดค่ะดึงหัวข้อลงมา What does it mean to be literate in the 21st century? นะคะค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะนาน8นาทีนะคะเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะอาจารย์แล้วก็เราตั้งคำถามเป็นคำถามนำไว้ให้นะคะเผื่ออาจารย์จะได้ดูแล้วตามได้ทันนะคะค่ะก็มีอยู่5คำถามด้วยกันอาจารย์ลองดูนะคะ
0: It just dawns on me it might be helpful to make sure that the questions are understood so do you just want to talk this through so if you look hereAjahn Narapuram will talk through the questions to make sure you can make notes so you make sure you understand what you're looking for in the video.
1: ค่ะ สำหรับคำถามที่หนึ่งนะคะ which literacy skills do these teachers find important นะคะแล้วก็เป็นมีอาจารย์หลายๆท่านนะคะในคลิปเนี้ยมาให้สัมภาษณ์นะคะก็อาจารย์ก็ลองดูว่า literacy skill ไหนนะคะที่อาจารย์เหล่านี้เห็นว่าสำคัญนะคะจะทักษะไหนนะคะจากหลากหลายทักษะที่อาจารย์มาที่พูดถึงเนี้ยแล้วก็คำถามที่สองนะคะแล้วก็read the world คืออะไรนะคะมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผู้เรียนของเรานักเรียนของเราเนี้ยควรจะเรียนรู้ที่จะ read นะคะซึ่ง read ตัวนี้ดิฉันไม่อยากแปลว่าอ่านนะคะน่าจะใช้คำว่าเรียนรู้เพราะว่าเราเรียนรู้ได้จากไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากการอ่านอย่างเดียวนะคะข้อ3นะคะการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีมาใช้นะคะในการสอนนะคะให้อ่านออกเขียนได้literacy เนี่ยความหมายด้วยอ่อนออกเขียนได้นะคะแต่ความหมายของเราตอนนี้มันกว้างกว่านั้นเนี่ยนะคะมันสื่อความหมายว่าอะไรนะคะสื่อความว่าอะไรว่าสื่อเนี่ยและเทคโนโลยีนี่มีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็คำถามที่4นะคะแล้วก็ครูในฐานะที่พวกเราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะนะคะคือมีดีมานด์เรามี demanding มากขึ้นจากเรานะคะอะไรบ้างที่เราต้องทำเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วคำถามที่5นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า literacy อย่างที่ดิฉันกล่าวในความรู้สึกของดิฉันเองก็ไม่อยากจะบอกว่าอ่านออกอย่างเดียวเขียนได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะ redefine เราควรจะให้คำจำกัดความใหม่ว่าอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์เชิญดูคลิปเลยนะคะ
0: Okay, so as soon as you're ready, Kwenpom, you can start the video, and then please stop at those different times, and we'll stop for maybe 2 or 3 minutes just to chat, and then I'll say go ahead and start again. All right, enjoy the video and make some notes.

0: talk
1: ค่ะอาจารย์คุยกับ discuss กับเพื่อนข้างๆนะคะตกลง literate หรือว่า literacy เนี่ยในความหมายของอาจารย์หลายๆท่านที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยคืออะไรบ้าง
2: I suggest, just because otherwise we're going to lose time, go ahead and bring it to the beginning and then just play it all the way through now until the end. Don't stop at this time. Thank you. And then after we're done listening to the entire thing, I'll have you chat again with your partners, and we'll be hearing from each of the three sites just a couple of key ideas that you heard in this video clip, okay? But let's go ahead and play it from beginning to end now. Thank you.
1: เดี๋ยวเราจะเปิดตั้งแต่ต้นใหม่เลยนะคะจนจบเลยค่ะคราวนี้ค่ะอาจารย์โน้ตคีย์เวิร์ดไว้เลยนะคะ

0: All right, go ahead and chat with your partner about what you think are two or three really important ideas that you heard from the video, and then we will start in, let's start in Narathawat. We can have them report a couple of things first, then we'll go to Hua Hin, we'll end up in Bangkok. Okay, so just chat. What's important in this video?
1: ค่ะอาจารย์กรุณาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่าอาจารย์ได้แนวคิดได้หัวข้อได้คอนเซปต์ได้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะคะจากคลิปอันนี้นะคะอาจารย์อาจจะดูคำถามเป็นแนวทางก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอคำตอบเริ่มจากทางอาจารย์ท่านอาจารย์ที่นราธิวาสเลยนะคะอาจารย์อุสมาช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็ทางหัวหินนะคะอาจารย์วารีช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์

0: they can get a lot of information immediately by using high technology. And if the teacher can't follow them, we can't teach them to be in the right way of being good human. That is my mind.
1: Yeah. No, and it is.
0: We should be aware of that.
1: Yeah, mm-hmm. It's another kind of literacy. I mean, one of the teachers in the video talked about emotional literacy, being able to be to interact with people, mm-hmm. to understand people, and
0: yes.
1: This is the kind of thing that you're also referring to. That it's more than just knowing how to use things. It's also how to be mm-hmm. a better citizen and a better person in the world. Yeah.
0: Yeah.
1: Thank you very much. Great. All right, I see our time. We have got a few more things I want to do, so I'm going to keep going.
2: May I add something?
1: Please do.
2: I am afraid that I don't agree with her to say that the students are more intelligent than the teachers. And I think to sum up what we have just seen, then the teacher have to change their role in the classroom as the society is changed and the classroom is too. So we have to incorporate the technological literacy and how to deal with the information and critical and visual literacy, and also the last but not least is social literacy.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you. Yes, no, it's good to disagree sometimes. Yes, I think it is not a matter of intelligence. It's a matter of experience and maybe comfort. Yeah, please.
3: Okay. For my idea, I agree with her. I think nowadays Thai student is good in technologies, and they learn more many things. That, I think the teacher can help them more about learning the new things. And my idea, I think, the teacher can help them to learn about visual aid too.
1: Right.
3: Yeah.
1: Yeah. Yeah. I mean, I think the numbers of things that a teacher can do, and you two added a number of different kinds of literacies, from social, critical literacy, visual literacy. You're just really thinking about all the things that you can do with your students in the classroom, which will require transforming your practice, to go back to that term we looked at the beginning, the idea that we're not just doing the same things as our teachers did to us many years ago, but we're trying to constantly revise and improve what our own work is. Go ahead, you want to summarize that?
4: ค่ะก็ท่านอาจารย์จากทั้ง3ไซส์นะคะก็พูดตรงกันนะคะที่สำคัญนะคะไอเดียสำคัญที่ได้จากตรงนี้ก็คือเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีลิเทอเรซีแล้วก็มันก็ยังมีโซเชียลลิเทอเรซีวิชวลลิเทอเรซีเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่นะคะคุณครูนะคะก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เทปบันทึกเสียงเหมือนสมัยที่เราเป็นนักเรียนนะคะมีเทคโนโลยีที่ขั้นสูงกว่านะคะเราก็ต้องปรับการเรียนรู้ของตัวเองแล้วก็ปรับกระบวนการเรียนการสอนของเราด้วยค่ะ
1: All right because of time I want to just look at this next slide but don't bother to bring up the entire book I just want to point out this is a book that is available online it is freeIt's called Many Texts, Many Voices. You can buy a copy of the book, or you can just download it. So if you look at the link there, and we're not going to take the time to show you, it will actually download on your computer. And this is a very helpful resource. It has classroom ideas that bring in the idea of multi-literacies and actual examples of teachers' work from their own classrooms. So it's a wonderful resource.To help you get started, if you're not sure what to do, you might find some ideas in this book. And I just wanted to, so you've got this link already in your, again, if you Google this, it'll come up and you can find it yourself. And this is just a page. It's a very small slide. Again, you've got it in your own packet. But the idea is that this book also has some concrete kind of solutions and principles that you can draw from in your own work. So it's also part of what's in the book that, again, revisits some of these things that we've already been talking about. The idea that trying to expand our own notion of what is literacy and to begin to think about the various ways that our students are already literate and what they are going to need for the next century. One of my favorite educators is actually from my home state of Vermont, John Dewey, and he commented back long time ago. He said, we have to prepare students for the world that they will live in, not the world that we grew up in. So he's really demanding, as this whole movement of multi-literacy, that we are really thinking to the future and really looking carefully at what our students will need to have to be part of the culture of achievement, et cetera. So I'm going to let Ajahn Narapporn do a quick summary, and then we're going to watch the other video clip because I want to make sure we have time for that. Sure.
4: สำหรับอันนี้ก็เป็นไอเดียจากหนังสือนะคะ Many Texts Many Voices ซึ่งอาจารย์จะเปิดดูได้นะคะในเว็บไซต์ที่เขียนไว้ให้นะคะสรุปง่ายๆนะคะคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้นะคะอย่างแรกก็คือเขาบอกว่า มีวิธีการหลากหลายมากนะคะหลายวิธีมากในการที่เราจะสื่อสารกันในศตวรรษที่21นี้นะคะอย่างที่บอกไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนนะคะแล้วก็โซเชียลพาร์ติซิเพชันนะคะการมีส่วนร่วมของสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญหมายความว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของสังคมนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะอย่างที่ระบุไว้ในพรบ.การศึกษาเราก็ระบุไว้แล้วนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยก็ควรจะนำความรู้นะคะ background knowledge ความรู้ของตัวเองเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะประสบการณ์ของตัวเองมาด้วยนะคะพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะเข้ามาประกอบกับการเรียนรู้ของเขานะคะประการที่สี่ว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนี่นะคะทำให้เกิดการสื่อสารความสัมพันธ์กันนะคะความร่วมมือกันนะคะมากขึ้นแล้วก็ประการที่ห้าก็คือว่าโลกเราทุกวันนี้นะคะก็เชื่อมต่อนะคะการมีความสัมพันธ์กันแล้วก็โลกเล็กลงนะคะเพราะว่าด้วยการเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเตรียมนะคะผู้เรียนนะคะให้มีอย่างโดยเฉพาะนะคะ multi literacy นะคะ critical literacy ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: All right, thank you so much. We're now going to watch another video clip, and because of time,I'm going to ask that we just go through it all the way from beginning to end. You don't have to stop. And then we'll review it a second time because it's a very short clip. It's only about 3 minutes. Once again, you have a guide for it. It's this one here called Alan Luke Being Contextually Literate. And I just want to mention that Alan Luke is one of the members of the New London Group.So he's really one of the people who originated this idea of multiple literacies. And he continues to be very outspoken. This is just a short clip of him talking about what does it mean to be contextually literate, to understand what's happening in your world. And he's making the case for why we need our students to be able to do this. So again, let's watch the video all the way through.Stop for just a minute to jot some notes, and then we watch it a second time, and then you'll discuss in partners, and we'll hear some key points once again. Okay, go ahead, please.
4: การนี้เป็นคลิปที่สองนะคะอาจารย์ดูแล้วก็ดูตัวเวิร์กชีตไปด้วยนะคะ Alan Luke ค่ะเขาจะเป็นผู้กล่าวนะคะ
5: The master of teaching, which we saw in Singapore and we could see

การบ้านหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับเซสชันที่4การบ้านแรกนะสำหรับเซสชันที่2นะคะคืออีก2อาทิตย์นะคะสำหรับให้นำกลับมาให้อาจารย์มาร์ตี้มาคุยกับอาจารย์มาร์ตี้นะคะว่านักเรียนของท่านสนใจโซเชียลอิชชูเรื่องอะไรนะคะแล้วเขาหาข้อมูลอะไรได้อย่างไรนะคะโดยวิธีการไหนนะคะเกี่ยวกับโซเชียล

0: ของอาจารย์นะคะในหนังสือที่แบบเรียนนะคะหรือกิจกรรมที่อาจารย์ทำอยู่แล้วในเลสซั่นแพลนของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างที่สะท้อนให้เห็นถึง multi literacy คือไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนธรรมดานะคะหรือถ้าไม่มีวันนี้อาจารย์ได้รับรู้แล้วนะคะว่า multi literacy คืออะไรทำได้อย่างไรอาจารย์ลงไปเติมในกิจกรรมเดิมของอาจารย์นะคะเติมว่าควรจะสอดแทรกอะไรที่ให้เป็น multi literacy activity นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำอะไรเสร็จแล้วนำผลงานของนักเรียนชิ้นนั้นนะคะกลับมานะคะมาส่งนะคะในมานำเสนอในเซสชันที่4นะคะเซสชันที่4ซึ่งจะส่งตามอีเมลข้างล่างนะคะอีเมลของอาจารย์เชค่ะ share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะค่ะอันนี้สำหรับการบ้านที่2นะคะที่เป็นผลงานของนักเรียนนะคะอาจารย์อาจจะสแกนลงหรือว่าค่ะแล้วก็ส่งมาทางอีเมลเป็น attach file นะคะขอความกรุณานะคะยิ่งส่งมามากยิ่งดีนะคะค่ะ
1: All right thank you so much that brings us to the end of today big full day lots of ideas I'll see you in 2 weeks ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ see you then
0: ค่ะท่านอาจารย์อาจจะต้องอาจจะกลับไปทำความเข้าใจอีกทีนะคะ Multi Literacy นะคะวันนี้เราก็พยายามให้คำอธิบายให้มากที่สุดถ้าอาจารย์ยังสงสัยนะคะอาจารย์อาจจะเปิด Google หานะคะมีบทความหลายบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะนำแฮนด์เอาเพิ่มเติมมานะคะซึ่งมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าอาจารย์คงจะทำการบ้านมาส่งนะคะค่ะพอหวังว่าได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อันนี้ก็ collaboration นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ multi literacy นะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยในขณะที่เราจะนำไปสอนนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้

ะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อ G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี้เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชน

0: ในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ELT Classroom ซึ่งเป็นเซสชันที่2นะคะจากทั้งหมด6เซสชันด้วยกันวิทยากรของเราคืออาจารย์ Margie Anderson นะคะ Welcome you all to the English Language Teacher Training via video conference organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited.Our guest speaker is Margie Anderson with co-speaker Associate Professor Chaleel Sri Pibun Chon from Mahavithyalaya Sri Nakarin Virod Prasan Mit and Ajahn Panisara from RELO Office Sthan Thut Saharat ka. Today is the second session.Under the same topic, establishing a culture of achievement, multiliteracies in the ELT classroom. So we can start now. Welcome, Dr. Margie Anderson.
1: Thank you so very much. Thank you. Oh, even applause. Oh my goodness. Sawadika. Hello, everybody. Hello, our people far away. It's good to see you on the screen. If I look down here, I can see our audiences.And just delighted to see so many people coming back to join us again today. So as Ajahn Narapuan said, this is the second in the series looking at this topic of multiliteracies and how it relates to the idea of developing a culture of achievement. And remember last time, we spent some time trying to understand what do we mean by a culture of achievement. And I thought we did a pretty good job between our three sites.Of trying to think about what that means, where we realize that achievement is not just being successful, having a great job, making a lot of money. It's also, as many people said last time, it's related to interpersonal and intercultural dynamics, being happy, being contented together, being able to move across differences,and not have differences between people be a problem, but rather an opportunity. And so in many respects, as we go forward, and especially as we head towards the creation and the development of the ASEAN community, we realize that being able to span these differences is going to be hugely important going into the future. And as my colleague Kunina was just telling me on our way here today, I hadn't heard this yet,But your government yesterday said that heading towards ASEAN was a top priority for Thailand, recognizing that it's a big challenge, recognizing that it's not going to be easy to be ready by 2015, but it has become really a top priority for the country, and that's an important thing to make note of. Do you want to just do a quick summary of that before I move on?
0: ก็จากที่เซสชันแรกนะคะอาจารย์มาจี้ก็พูดถึงการสร้างการประสบความสำเร็จนะคะว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยของคนเราไม่ใช่เฉพาะว่าเรียนเก่งเรียนจบได้งานทำนะคะแต่ว่า achievement นั้นเนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบอื่นด้วยนะคะทั้งการที่มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่จะเห็นความแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีความแตกต่างทั้งหลายเป็นอุปสรรคคือเราสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องความแตกต่างนะคะก็มาถึงเรื่องอาเซียนนะคะซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2015นะคะก็อีก3ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่นะคะของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนว่าเราต้องเจอความแตกต่างหลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะเราจะเอาชีวิตให้รอดได้อย่างไรนะคะดำเนินชีวิตอย่างไรภายใต้สังคมที่แตกต่างเราจะต้องเจอคนที่แตกต่างทั้งวัฒนธรรมภาษาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ทักษะต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะอย่างภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เฉพาะตัวภาษานะคะแต่ทักษะอื่นๆด้วยในการมีชีวิตในการทักษะชีวิตทักษะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งจะมาเกี่ยวข้องนะคะ ทักษะการแก้ปัญหานะคะการลดความขัดแย้ง

0: ตรงนี้นะคะก็รวมอยู่ใน Multi Literacy ทั้งสิ้นค่ะ
1: Thank you. So before we go into today's topics, let's just look a little bit at what we looked at last week. There we go. Last session, we were introduced, not that it was maybe the first time many of you had heard it, but we looked at what we mean by multi-literacy and multi-literacies. So we tried to kind of deconstruct the idea, and we were looking at many different kinds of literacy, more than just traditional literacy, which means to be able to read the written text of a certain language, but to move beyond that. One thing I noticed in our last session is that we ended up talking a lot about technology, being literate with technology. And certainly in an environment like this, where there's so much technology, it's easy to think about literacy and multi-literacy as being related closely to technology, but it's more than that. So that's part of what we're going to move a little bit further into, is yeah, we are talking about our students becoming literate with different kinds of technologies, but also in understanding the world in new and more complex ways. It's actually making a much more complex understanding of the world. And in a minute, we had some homework for today, so you're going to have a chance to share some of the, what you discovered. But first of all, I will let Naraporn go ahead and comment on that, and then we'll move into your sharing.
0: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ได้กล่าวว่าเมื่อคราวที่แล้วนะคะในเซสชันแรกนะคะอาจารย์ก็พูดถึง multi literacies นะคะก็มีประเด็นที่พูดถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อต่างๆนะคะซึ่งมีส่วนเข้ามาที่ว่าการเรียนรู้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรโดยเฉพาะพวกเรานะคะที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเรื่องสื่อต่างๆนะคะเพราะว่ามีเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่จะนำภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของนักเรียนนะคะอีกประการนึงนะคะที่ควรจะที่มีส่วนมีเป็นส่วนประกอบสำคัญของ multi literacy ก็คือการทำความเข้าใจนะคะกับความซับซ้อนนะคะของโลกนะคะของสถานการณ์ของโลกนะคะไม่ว่าจะในทางใดในมิติใดก็ตามนะคะซึ่งตรงนั้นเราเวลาเราเรียนภาษาเราก็ไม่ควรจะเรียนภาษาอย่างเดียวนะเขาควรจะเรียนภาษาที่มีความหมายและความหมายนั้นก็คือจากมิติต่างๆนะคะซึ่งก็มีความซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรค่ะ
1: All right so we're going to start right in with yourOh, sorry, I did that the wrong direction. What you learned when you went and interviewed your students. So your assignment for today was to try to understand what are the social issues that are important to your students. Maybe they are quite young students, maybe they are older students, but what things are important to them in their worlds? So social, cultural issues,And what kinds of literacies, what multi-literacies are your students already using every day or every week? So what I would like you to do is to begin by sharing with a partner, and then we will begin Kak, then we will go to Hua Hin, and then we'll end up in Naratawat to hear a few of the examples from both things. So it's what are the issues that are important to your students,What kinds of multi-literacies are they already using? So please chat with your partner for a minute, and then we'll come to Bangkok first.
0: ค่ะอาจารย์คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยได้ใช้อยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้านักเรียนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าทักษะอื่นๆที่เราพูดไป multi-literacy มีหลายทักษะนะคะค่ะอาจารย์คุยกันสัก1นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอฟีดแบคนะคะเริ่มจากกรุงเทพแล้วก็หัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: All right. Good. I enjoy listening in a little bit to some of your conversations. For those of you who are working in English and I can understand, it's interesting for me to hear what you have to say. Let's start in Bangkok. Let's have maybe a couple of people share so you can talk both about what are the issues that are of importance to your students, what literacies are they already using. So how about our first brave volunteer from Bangkok? Oh. Yes, do we have a brave volunteer here? Yes? Would you like to be a brave volunteer? You have to switch on your microphone, please. Okay, can you switch on the microphone?
1: Okay.
0: You can pull it towards you, yeah. Would you like to share that work? Because we can show it over here.
1: They use technology and they are interesting in movie themes.
0: Movie themes.
1: Some students interested in just like advertisement about products.
0: Okay.
1: Yeah. Some are interested in cartoon.
0: Cartoons, okay. Yeah. So these are different forms of media that they seem to be particularly
1: inspired
0: drawn
1: to. Do work.
0: They feel inspired.
1: No voice. Sorry.
0: You have no voice. Yeah, that's difficult to be the one who volunteers to talk. Okay, so you're saying that your students tend to be interested in lots of media sources, and that's something that really motivates them. Okay, and are they also... Is that the same area then that they would be fairly literate in? In other words, are they very confident and comfortable with those kinds of topics? So they would say that they're literate in cartoon and literate in media? Would you say that?
1: Yeah.
0: Yes, okay, great. Thank you. Another volunteer from Bangkok, please. Somebody else. It's okay if you don't have student work with you because you actually are bringing that for Shay. In a couple of weeks' time. So you can just be reporting out. You don't have to have something to show me. Yes, please, go ahead.
2: I just survey my student how to use high technology. And like the first question that we discussed in the classroom, how often do they use high technology?
0: Okay.
2: They answer, I think 90% they use it nowadays. And I asked another question, what type of high technology do they usually use? They use computer and iPhone.
0: Mm-hmm.
2: Okay. And what do they use for? They answer that for entertainment more than study. And then we discuss about how to use high technology for studying.
0: Okay, great, thank you. So again, you're focusing on what you're calling high technology, so more kind of advanced or sophisticated technology, but you also learn that your students don't think about that as something to help them learn necessarily. They think about it more as something for fun or entertainment. Okay. Would you like to go ahead and summarize?
3: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะท่านแรกท่านก็บอกว่าได้ไปสำรวจดูนะคะนักเรียนของท่านนี่ก็ใช้สนใจสื่อนะคะประเภทต่างๆแล้วก็อาจารย์ก็เอาภาพให้ดูด้วยนะคะบางท่านก็คือนักเรียนบางคนก็จะสนใจการ์ตูนสนใจโฆษณาสื่อโฆษณานะคะอันนั้นก็จะใช้มาเป็นสื่อในการที่จะเรียนภาษานะคะส่วนของอาจารย์ดารัตนะคะจากโรงเรียนนครสวรรค์อาจารย์ก็ไปสำรวจมาเหมือนกันนะคะท่านก็บอกว่า 90% ของลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยนะคะใช้คอมพิวเตอร์กับ iPhone นะคะแล้วก็แต่ว่าใช้เนี่ยปรากฏว่าใช้เพื่อความเพลิดเพลินมากกว่าเพื่อความบันเทิงมากกว่าที่ใช้เพื่อการหาความรู้นะคะซึ่งนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็หมายความว่านักเรียนเนี้ยยังไม่คิดโยงนะคะระหว่างเทคโนโลยีกับการแสวงหาความรู้นะคะซึ่งนี้ถ้าเผื่อว่าเราเนี้ยพยายามที่จะสื่อสารนักเรียนได้นะคะก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะคะความรู้มีเยอะแยะอยู่ในนั้นค่ะ
0: All right thanks let's go to Hua Hin What issues did you learn about from your students, and where do you see them already being multiliterate?
4: Good morning.
0: Morning.
4: On the question of social issues, we teach high school here, so our students are starting to develop an interest in the job market and their future job prospects. So that's one of the social issues that we talked about a little bit. And also education. They seem to be a little bit aware of and interested in the quality of their education and the opportunities that that's going to give to them. But beyond those two, we also talked a lot about Korean culture. Our students are fascinated with K-pop and Korean music and Korean movies and all of those things. But they learn about those things in a lot of different ways. Of course, there's the internet and there's YouTube and the videos, but there's also television. There's a lot of K-pop on Thai TV now. There's also magazines. The students are purchasing and reading a lot of magazines about Korean culture. And this brings in a lot of interesting elements, including the Korean language. Our students are interested in the language itself because of the cultural connection. So we talked about all of those different things.
0: Interesting. Thank you so much, Andy. I think what first thing that struck me from what you reported about was when we talk about age level of our students and their own developmental phase. So it is important to recognize that as our students get older, as they become high school students, they are probably more interested in social issues, and that tends to expand over time. I mean, of course, what we're concerned about is oftentimes what surrounds us, what's important in my life or our lives. So the fascination with Korean culture and specific performers from that culture is very age appropriate. One of the things that we debate in the United States, I know quite a bit, is that in some curriculum settings or some syllabi, they're bringing big social issues down to very young children. So things like global warming, extinction of animals, illegal fishing for whales or dolphins, these things can be things that actually become part of a curriculum for somebody who's very young. And there's a little debate about that, you know, in the United States culture of when should students start to really address bigger issues beyond things that are, might be just part of their own immediate life. So this is, there's something that people go back and forth about with that. Let's have a little summary, and then we'll go on to Naratawat.
3: ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์แอนดี้ก็บอกว่าไปสำรวจนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก็พูดถึง social issues ค่ะก็เด็กก็เป็นเด็กม.ปลายเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนใจเรื่องการหางานนะคะการเรียนต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สนใจก็คือวัฒนธรรมเกาหลีนะคะเพราะว่าตอนนี้นักร้องเกาหลีวงดนตรีเกาหลีหรือว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กไทยมากเลยซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับอายุของนักเรียนของเราด้วยนะคะว่าโซเชียลอิชชูอย่างไรเนี่ยนะคะที่เด็กเขาจะให้ความสนใจอย่างเด็กของที่โรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหินเนี่ยนะคะที่อาจารย์แอนดี้ไปถามมาเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะนั้นก็จะสนใจเรื่องการเรื่องเพลงเรื่องดาราเกาหลีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์มาตี้ก็ให้ข้อคิดว่าอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาในโรงเรียนที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะดึงเอาโซเชียลอิชชูหัวข้อใหญ่ๆอย่างเช่น global warming นะคะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยลงมาให้ง่ายแล้วก็ลงมาไปถึงไปสอนเด็กประถมได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคือเรามองว่าหัวข้อต้องให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยแต่หัวข้อนั้นสามารถทำให้ยากหรือง่ายตามอายุของเด็กได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องเฉพาะเรื่องเพลงเรื่องนักร้องเรื่องอะไรอย่างเดียวนะคะเรื่องหัวข้อสำคัญในชีวิตในสังคมก็สามารถที่นำมาให้สนใจให้นักเรียนเราสนใจได้ค่ะ
0: โอเค thank you all right Naratawat how about you guys what have you discovered is important to your students
5: Sorry, we're a bit low tech here. And yes, and about my student, the thing that I found about them, it's about Facebook. They use this Facebook in two ways. One way is about for their study, for their homework. Like when they do the group work, they tend to use Facebook to communicate to each other. Like, well, And one thing that I

0: noticed from my niece, she always depend on internet and Facebook whenever they have to find something for the homework, not really go to library or in straight away to the book like us before. And another thing is about faith is they, especially teenagers, they tend to express their emotion on the Facebook. Sometimes it's not really appropriate when they express something. We have to be very careful about that. Thank you very much.
1: Yeah, great, thank you. Thank you for bringing up that important topic, because certainly in, again, comparing this with USA, I notice American students more and more also relying on Facebook for everything. Almost we talk about Facebook anxiety, you know, if you can't get at it quickly. The other day I was at home with my son who's visiting from university, and our internet went down for about 5 hours. And it was a big crisis, you know, for him, because he couldn't be on for a period of time. But also you point out the idea of expressing emotions. So it's not just sharing information, it actually becomes a place where students, young people, are really exploring how they feel about all kinds of things. And sometimes, as you quite rightly pointed out, everything that's expressed is not entirely appropriate. Sometimes it feels like there might be a kind of illiteracy almost that our students have to learn, which is, what is appropriate in an online environment? What's appropriate to put out for many, many people to hear or to read? And so that is, in a sense, another kind of illiteracy. And I notice in my own experience, which I was just chatting about earlier, that people really do use these different tools differently, including Facebook. You'll notice a wide range of how people choose to interact. And people who are becoming involved with that kind of technology at a more advanced age, such as mine, certainly use it very differently from the young people who are starting to use it at age 14 or even younger. So it's a very excellent thing to point out and something very worth paying attention to.
2: ค่ะท่านอาจารย์ที่นราธิวาสนะคะท่านก็บอกว่าได้ไปสำรวจมานะคะนักเรียนของท่านเนี่ยชอบใช้ Facebook กันนะคะประการแรกก็คือเพื่อที่จะทำการบ้านโดยเฉพาะเวลาอาจารย์เนี่ยให้งานเป็นงานกลุ่มนะคะเขาก็ใช้ Facebook เนี่ยสื่อสารกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังค้นคว้านะคะค้นคว้าข้อมูลอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวนี้เด็กไม่เข้าห้องสมุดหรือดูตามหนังสือแล้วนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตค้นคว้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นข้อสังเกตที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามใน Facebook เนี่ยอาจารย์พบว่านักเรียนเนี่ยมักจะสื่อสารกันโดยใช้อาจจะเป็นการแสดงความรู้สึกออกมานะคะอย่างชัดเจนซึ่งความรู้สึกนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีนะคะอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะสื่อออกมาทาง Facebook หมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ควรจะให้ความรู้นักเรียนของเรานะคะว่าสิ่งใดหรือว่าคำพูดใดนะคะที่เหมาะสมที่จะสื่อสารออกมาได้ทาง Facebook นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านหมดได้เห็นหมดนะคะก็ต้องดูความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อที่ควรระวังของการที่นักเรียนของเราใช้สื่อประเภทนี้นะคะไม่ว่าสื่อเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทุกคนเนี่ยเข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ง่ายแล้วก็มีจุดประสงค์ในการใช้ที่ต่างๆกันนะคะวิธีการใช้ที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากๆนะคะแล้วต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: All right. This is session number 2. We're going to in a few minutes have a presentation from my colleague about the Thailand Basic Education Core Curriculum, which you might be very familiar with, or you might only be teaching from it, but might not really know fully about it. So we're going to hear about that because it actually has a focus on multiliteracies within the curriculum, which I was not aware of, and perhaps you're not either. Then we're going to look at critical reading, which will build on something that we have covered in previous sessions, which is how critical thinking is related to the skill of reading a text. And this is important because most of what we see, well, a lot of what's available online obviously is written down.

0: So we need to be able to use online material in a somewhat critical way. And we're going to touch on assessment in online work, which is another kind of a literacy that we have to develop as teachers to be able to learn how to assess our students when the work they're doing is based so much on an online environment.
1: ค่ะสำหรับเซสชันนี้นะคะก็จะเน้นที่อย่างแรกเลยนะคะเราจะพูดถึงหลักสูตรนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งจะนำเสนอโดยท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบูลย์ชนนะคะโดยเราจะโยงเข้าสู่ multi literacy นะคะซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์คงจะทราบเรื่องหลักสูตรพวกนี้แล้วแต่ความเชื่อมโยงนี่อาจจะยังไม่ทราบนะคะแล้วก็หัวข้อที่2นะคะที่จะมาที่จะสอนก็คือเรื่อง critical reading นะคะซึ่งอาจารย์จะนำเสนอนะคะเป็น article นะคะonline materials นะคะtext เนี่ยเราหาได้จากออนไลน์นะคะแล้วเราจะมานำใช้เพื่อที่จะสอนทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าจะทำได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการที่เราจะประเมินนะคะ1ประเมินผลงานของนักเรียนนะคะโดยการใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การจะหมายถึงว่าการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมด้วยค่ะ
0: All right before we move into our first topic I just wanted to introduce this imagewhich I had in the slides for last time, and we didn't get a chance to talk to it about it at all. But the idea of multi-literacies, which is one of the key ideas, is the idea of really bringing inquiry into the mix. And by this we mean, what are our students interested in? So when we found out our students are interested in using iPhone, or they're interested in media, they're interested inmovies, they're interested in Korean pop stars, career choices. So if you see in the middle, you realize that an inquiry focus in these classrooms that we're trying to develop mean that we need to learn what our students are compelled by and what kinds of media and what kinds of resources they're going to. As we heard from Hua Hin, students are not only going online, YouTube, they're also buying magazines,They're reading, they're sharing with each other. As we heard from Naratawan, they are going on Facebook, sharing. So all of these, in a sense, are different forms of literacy that our students are engaging with around what is interesting to them. So you've got these four circles, obviously. We've got student interests in one corner. We don't want to forget our own interests as teachers. We don't have to leave those out. If our students are only interested in Korean pop stars,we can still insist that we discuss global warming. You know, we don't have to only talk about what interests them, but we need to know what interests them. Current events, what's happening around us? What's happening in our communities, our city, our province, our country, the world? And then, of course, there's required content, which when Chalyosri begins talking,then we get to the thing of what's in the curriculum? What do you have to cover? Or what are you supposed to be covering? So in a sense, we're trying to take all of these into account as we're developing our focus for our multi-literate classes.
1: ค่ะ สำหรับ inquiry focus นะคะ อาจารย์ก็บอกว่าประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือว่าเราในฐานะครูผู้สอนเนี่ยนะคะเราต้องรู้เราต้องค้นหาให้ได้ว่านักเรียนของเราเนี่ยสนใจอะไรนะคะนักเรียนใช้สื่ออะไรนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอกันแล้วเมื่อกี้นะคะบางคนใช้ Facebook บางคนใช้อินเทอร์เน็ตมากนะคะแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยไปหาซอร์สมาจากไหนนะคะคือไปหาเท็กซ์หาไปได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่มาจากไหนนะคะจากหนังสือจากแมกกาซีนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสนใจอะไรเราต้องทราบนะคะแล้วตัวครูสนใจอะไรด้วยนะคะค่ะตัวเราเองเนี่ยสนใจอะไรแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าแต่ว่าแม้ว่านักเรียนจะบอกว่านักเรียนสนใจเคป๊อปนะคะสนใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสอนเรื่อง เกี่ยวกับเกาหลีนะคะเราก็ยังสามารถที่จะสอน global warming ของเราได้นะคะทีนี้เราจะดึงให้มาโยงกันได้อย่างไรหรือว่าทำให้ global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราตามระดับของเรียนของเราได้อย่างไรนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านะคะเราต้องดูว่าสภาพแวดล้อมนะคะสังคมรอบตัวเรานะคะมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่าไม่ใช่น่าสนใจอย่างเดียวเป็นสิ่งซึ่งนักเรียนของเราควรจะรู้นะคะบางทีนักเรียนไม่สนใจแต่ว่ามันควรจะรู้อะนะคะหัวข้อนี้นะคะเราก็นำเข้ามาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าอย่างไรเราต้องสอนอะไรบ้างต้องครอบคลุมอะไรบ้างทั้ง4อย่างนี้ต้องประสานกันค่ะ
0: All right and now we're going to move on to inviting my colleague Ajahn Chalayasri who's going to talk about the key competencies from the Thailand Basic education core curriculum, and perhaps you will learn something new about how multiliteracies enter in here. So I think it's time to switch to the other PowerPoint.
1: ค่ะต่อไปก็เชิญนะคะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบูลย์ชนนะคะนำเสนอกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาจารย์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว multiliteracies เนี่ยมีนำเสนออยู่ในหลักสูตรของเรานานแล้วนะคะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้เริ่มมาจากปารกเราดูเราฟังเซสชั่นเมื่อคราวที่แล้วนั่งดูอาจารย์มาร์ตี้แล้วเราก็คุยกันว่าที่ทำ multiple literacy จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันได้ถึงมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาพูดประเด็นนี้ในวันนี้นะคะถ้าเรามองจะขอย้อนกลับนิดนึงที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ทบทวนเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะคะเรื่องของ multiple literacy เราก็จะพบว่า literacy เรานึกถึงแค่อ่านออกเขียนได้นะคะแต่พอเป็น multiple literacy ซึ่งมีผู้ให้คำจำกัดความมากมายครับที่แล้วเราดูมาจากของคุณแอลเลนลุคบ้างมาจากของบทความวัดThat's it mean by literacy ในทศวรรษที่21นี้หลายๆอย่างและมาจากวิกิพีเดียเราก็จะพบว่าถ้าดิฉันพยายามที่จะดึงเอาคีย์เวิร์ดของคราวที่แล้วมาก็จะพบว่าประเด็นสำคัญของmulti literacy ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องให้เด็กเข้าใจโลกที่เราเรียกว่า read the world หรือ understandhow the world works นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือปัจจุบันนี้พวกเรามีข้อมูลมากมายเด็กเราจะต้องคบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้ที่จะต้องสอนให้เด็กได้รู้จักใช้ข้อมูลนั้นให้ถูกต้องในคนที่จะเป็นอีกประการหนึ่งมีคีย์เวิร์ดตัวนึงคือคำว่า emotional health ซึ่งตรงกับที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงต้นว่าไม่ใช่แค่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็จะต้องรู้จักที่จะรู้ว่าข้อมูลที่เขาจะต้องนำไปเอ็กซ์เพรสให้คนอื่นนั้นมีผลกระทบกับตัวเขาหรือตัวผู้อื่นอย่างไรนี่คือที่มาของ multi literacy เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ใน read the world ที่เราคุยกันจึงเกิดตัว keywords ที่เกี่ยวกับ literacy หลายๆตัวเช่นเรื่องของมันอาจจะหมายถึงทั้งเรื่องของทีมเวิร์คเช่นที่มีครูท่านนึงที่เข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์จำได้ในคราวที่แล้วนะคะ outdoor literacy โยงไปถึงเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของ partnership ของการทำงานร่วมกัน social literacy ก็จะไปถึงเรื่องของที่คุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องของการสื่อสารผู้อื่นเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นหรือเรื่องของcritical skills ก็คือการที่รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆอาจารย์น่าจะคุ้นเคยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเราพูดออกมาตรงนี้ว่าคำพูดเหล่านี้หรือข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางทั้งสิ้นงั้นเรามาดูหลักสูตรแกนกลางนิดนึงนะคะเรียนคิดว่าอาจารย์เห็นแต่อาจจะยังไม่ได้อ่านละเอียดนะคะเราจะเริ่มสไลด์แรกนะคะสไลด์แรกกว้างๆเราก็รู้ว่าเก่งดีมีสุขใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะคะคำขวัญที่เราจะต้องจำเลยหลักสูตรแกนกลางคือเก่งดีมีสุขภายใต้ในเก่งดีมีสุขคือเป้าหมายของคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาทางหลักสูตรแกนกลางก็จะออกมาเป็น2ตัวคือเรียกว่า key competencies หรือสมรรถนะมี5อย่างแล้วก็คุณลักษณะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือที่เรียกว่า desirable characteristics อีก8อย่างใช่ไหมคะคุณเคยนะฮะเรียนจะขอจับเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องของ key competencies หรือสมรรถนะสำคัญก่อนนะฮะขอสไลด์ถัดไปค่ะที่2นะฮะสไลด์ที่2ค่ะ

มัธนะสำคัญอันนี้อาจารย์จะเห็นอยู่ในตัวที่เป็นเวิร์กชีตของอาจารย์แล้วนะคะก็มี5อย่างคือเรื่องของ thinking capacity เรื่องของcommunication capacity เรื่องของ problem solving capacity เรื่องของ technology application capacity แล้วก็ life skill capacities ถ้าดูให้ละเอียดลงไปเดี๋ยวเราจะดูกว้างๆเร็วๆแล้วเรามา discuss นิดหน่อยนะคะตอนนี้จะขอเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนรู้ว่ามีสมรรถนะ5อย่างแต่อาจยังไม่ได้ไปดูลึกว่ามันคืออะไรบ้างเราลองมาดูลึกๆนะคะอันแรกเราจะคุ้นเคยเวลาเราทำแผนการสอนเราก็บอกโอ้ฉันแน่นอนสมรรถนะที่ฉันได้ในภาษาก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะแต่สไลด์ที่2นะคะแต่การสื่อสารที่ว่านี้นะคะในหลักสูตรแกนกลางนี่ค่ะระบุชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แค่ขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าภาษาอย่างเดียวเพราะว่าในฐานะเราเป็นผู้สอนภาษาเราก็เลยนึกถึงภาษาอย่างเดียวแต่จริงๆก็คือเรื่องของการรับส่งสารการรับและการส่งสารซึ่งการรับและการส่งสารนี้เขา require ว่าจะต้องสามารถที่จะสื่อความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับทราบได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะในอันถัดมาจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ในลักษณะไปคล้ายเดิมนะคะว่าเรียนพยายามเอาสรุปสั้นๆแต่จริงๆถ้าในคำอธิบายความเนี่ยเขาจะเน้นว่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ละหาสำคัญมากซึ่งเข้ากับ multi literacy ชัดเจนว่าในการที่คุณจะแลกเปลี่ยนข่าวสารเช่น Facebook กับเด็กที่ว่าเด็กชอบเล่น Facebook เนี่ยค่ะในแกะสมุดหลักสูตรแกนกลางระบุว่าในฐานะครูเราจะต้องเน้นให้เด็กได้การแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่แค่แชทเพื่อจะสนุกสนานแล้วก็ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์อะไรในทำนองนี้เพราะฉะนั้นในฐานะครูเนี่ยค่ะถ้าเราตีความให้ลึกถึงตัวนี้เราจะต้องตระหนักตรงนี้ว่าเราจะต้องสอดแทรกสิ่งนี้เข้าไปตลอดเวลานะคะถัดไปเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งอันนี้ก็ชัดเจนนะคะโดยเพราะดิฉันเข้าใจว่าหลักสูตรแกนกลางก็คงมองในภาพที่เป็นในโลกที่เด็กจะเจอนะคะซึ่งมันมีความขัดแย้งเยอะในทุกสถานการณ์ทั้งของโลกและของระดับประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันลักษณะของเด็กก็จะมีการทะเลาะกันอะไรกันเพราะนั้นสิ่งนี้ในฐานะครูก็ต้องตระหนักว่าหลักสูตรต้องการให้เราเนี่ยรู้จักสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งด้วยนะคะหน้าที่ครูเยอะมากนะคะถัดไปความสามารถในการสื่อสารถัดไปคือการเลือกรับและไม่รับข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องอาจารย์จะเห็นว่ามันจะเข้า multi literacy ตลอดเวลาที่อาจารย์ฟังคราวที่แล้วและที่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะในฐานะครูอีกแล้วนะคะเราจะต้องรู้จักสอดแทรกให้เด็กมีวิจารณญาณตรงนี้ประเดี๋ยวจะมีสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเข้ามาผสมผสานคือพูดง่ายๆก็คือ competencies ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ทำงานแยกใช่ไหมคะเขาต้องทำงานร่วมกันแต่เราเพียงจะมาดูแต่ละประเด็นก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จริงมีปิ่งท้ายอีกว่าให้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเด็กใช้ Facebook ในฐานะครูก็คงต้องทันสมัยนะคะขอแจม Facebook เขาด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในคือสุ่มดูว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็อาจจะพบในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องที่มีผลกระทบต่อตัวเขาเองต่อสังคมต่อส่วนรวมเราก็จะได้ถือโอกาสมาใช้วิจารณ์ได้สอนให้สอดแทรกให้เขาได้แก้ไขหรือว่าได้เข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรนะคะอันนั้นเบาๆนะอันที่1 นะคะคราวนี้เรามาดูสมรรถนะที่2ต่อนะคะสมรรถนะที่2ก็คือเรื่องของ thinking capacity นะคะที่จะพูดไปอันนี้ก็แน่นอนคือคิดนี่เราเคยคิดว่าคิดแต่จริงๆเนี่ยแยกออกมาหลายคิดนะคะในที่นี้ก็ให้ตั้ง5คิดนะคะคือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและสุดท้ายที่สำคัญคือ

ิดเป็นระบบซึ่งตรงนี้ดิฉันขอฝากนิดนึงนะสุดท้ายเนี่ย system thinking เนี่ย systematic thinking โดยเฉพาะแม้กระทั่งเด็กเล็กนะดิฉันคิดว่าถ้าเราสามารถสอดแทรกตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ดิฉันขอพูดได้เลยนะคะว่าแม้กระทั่งสอนระดับโตๆมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเด็กเราไม่ค่อยจะคิดเป็นระบบนะคะคือคิดเชิงโครงสร้างไม่เป็นนะคะคิดแต่จุดที่เป็นไมโครไมโครที่จุดเล็กๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราถ้าเราสามารถแทรกได้นะเอาง่ายๆแค่เราสอนเราเอากราฟิกออร์แกไนเซอร์เข้าไปจับเขาเนี่ยนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือที่สอนให้เด็กรู้จักคิดตั้งแต่ทั้ง5คิดเลยเนี่ยฮะในกราฟิกออร์แกไนเซอร์แค่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสื่อการสอนเนี่ยเพราะว่ากว่าเขาจะทำตรงนี้ออกมาได้เขาต้องวิเคราะห์เขาต้องสังเคราะห์เขาอาจจะสร้างสรรค์ใช้หน้าตากราฟิกไม่ใช่เป็นแค่วงกลมฮะมันก็มีการสร้างสรรค์เข้ามาแล้วทำให้เขาคิดเป็นอย่างระบบเพราะว่าเขาต้องคิดเชิงโครงสร้างนะฮะตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าในเป็นเรื่องในลักษณะของ multi literacy เราก็คงไม่ใช่เฉพาะในการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวเราจะแอปให้เด็กต้องประยุกต์สิ่งนี้เข้ามาในการอย่างข้อแรกเมื่อกี้นะคะเลือกอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องคิดก่อนถึงสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็มันจะโยงกันตลอดขอสไลด์ถัดไปนะคะคือความสามารถในการแก้ปัญหาอันนี้ชัดเจนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ multi literacy ชัดเจนเพราะว่าเขาบอกแก้ปัญหาบนพื้นฐานของเหตุผลของคุณธรรมข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะทุกอย่างบางอย่างมันก็จะเข้ามาในประเด็นที่เป็นที่สอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแต่บางอันก็เข้ามาอยู่ในรูปของคอนเทนต์อาจารย์จะเห็นว่าเวลาอาจารย์มาตี้พูดนะคะถ้าอาจารย์ฟังดีๆมันจะซ่อนอยู่2อย่างคือในแง่ของคอนเทนต์ที่เราเอาเข้าไปสอนเด็กกับในแง่ของการสอดแทรกสิ่งต่างๆที่มันเป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมก็คือ how the world works นั่นเองคือหมายความว่าโลกนี้มันไม่ใช่มีแค่ข้อมูลคือคอนเทนต์แต่มันลึกกว่าข้อมูลก็คือเราจะต้องสอนให้เขารู้จักเลือกอย่างเมื่อกี้เลือกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพรู้จักแก้ปัญหาอันนี้ก็รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอะไรสังคมตอนนี้ทับยกว่าเมื่อวานเราฟังนะคะเหตุการณ์รุนแรงที่นราธิวาสขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะดิฉันก็คนใต้เหมือนกันนะคะฟังทุกทีก็ใจไม่ดีคือเสียใจทุกครั้งไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องบอกให้เด็กเข้าใจว่าทำไมเกิดอย่างนั้นนะคะก็ต้องฟังข้อมูลหลายๆด้านว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราสอดแทรกตรงนี้โดยเอาเรื่องของความคิดต่างๆเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยโดยเอาคอนเทนต์เป็นตัวนำแล้วก็เอาตัวสิ่งเหล่านี้เข้าไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนนะคะนี่แหละค่ะ multi literacy ละค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะอย่างฉันไปค่อนข้างเร็วนิดนะคะเพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้มีเรื่องจะให้อาจารย์ทำเยอะเลยค่ะอันนี้เราแค่เป็นการทบทวนอีก2ข้อของความสามารถในการแก้ปัญหาที่ระบุลงไปใน key competencies ก็คือแสวงหรือประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแน่นอนปัญหานี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันของเขาหรือระดับที่โตขึ้นก็คือระดับสังคมระดับอะไรต่างๆเราจะต้องสอนเด็กให้รู้จักแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีข่าวสารมาเราก็อาจจะต้องบอกเด็กว่าอย่าไปเชื่อก่อนคุณจะต้องไปเปิดหาต้นตอหรือว่ามองหลายทางอะไรเงี้ยก็คือการแสวงหาความรู้แล้วก็ประยุกต์มาว่าจุดไหนที่มันจะเหมาะกับบริบทของเราตัวสำคัญก็คือเรียนคิดว่าบริบททางสังคมเนี่ยฮะที่เราจะต้องสอนเด็กอย่างเมื่อกี้เราพูดว่าเด็กสนใจเรื่องเคป๊อปเรื่องของภาพยนตร์เกาหลีก็ไม่เป็นความผิดนะคะเพราะเป็นวัยของเขาแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเราก็อาจจะต้องบอกเขาว่านั่นคือลึกๆลงไปเนี่ยเกาหลีเนี่ยเอาวัฒนธรรมนำตลาดนะคะนั่นคือ strategy ของกลยุทธ์ในการจัดการในการจัดการศึกษาของเขาลึกๆนะคะ
พราะฉะนั้นจริงๆย่อมมีคนเล่าเรียนฟังว่าในชีวิตประจำวันของชายหนุ่มเขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษมากนักหรอกเหมือนในหนังสือในภาพยนตร์แต่เขาทำมาเพื่อให้ชายหนุ่มของเขาเนี่ยได้อาแวร์ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่หญิงสาวต้องการเพราะนั้นยูต้องเป็นอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็เอาวัฒนธรรมของเขานำสู่ตลาดโลกด้วยอันนี้เราก็ต้องบอกให้เขารู้เท่าทันยูคุณรับได้แต่คุณก็ไม่ควรจะลืมวัฒนธรรมเราอะไรทำนองนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ถ้าเรามองลึกๆอาจารย์เห็นว่าหลักสูตรกลางๆเนี่ยต้องการอะไรจากครูมากเลยนะคะเห็นไหมคะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงผลกระทบก็ในลักษณะเดียวกันมันก็คงจะแยกออกมาเป็นทีละประเด็นไม่ได้อย่างที่เรียนเรียนตอนต้นคือมันคงจะต้องไปด้วยกันนะคะความสามารถอีกหนึ่งความสามารถที่4ก็คือในการใช้ชีวิตอันนี้แหละค่ะที่ตรงกับ multi literacy ค่อนข้างมากในความรู้สึกเรียนนะคะ capacity for applying life skills นะคะทักษะชีวิตเราพูดกันบ่อยเลยทักษะชีวิตใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับเด็กๆก็ทักษะชีวิตก็คือทักษะการเรียนนะคะซึ่งแน่นอนเราเป็นครูเราก็ต้องใส่ไปอยู่แล้วนะคะสอนถ้าเป็นครูภาษาก็สอน skimming scanning กลยุทธ์ในการอ่านการฟังการอะไรก็ว่าไปนั่นเป็น a must อยู่แล้วในการเรียนการสอนแต่ในที่นี้ที่หลักสูตรต้องการมากกว่านั้นก็คือจะต้องให้เขาเกิดความตระหนักในการที่รู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยเราหยุดเรียนไม่ได้แต่เพียงแต่ช่องทางของการเรียนอาจจะต่างกันนั่นคือที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะให้เห็นความสำคัญของตรงนี้เราก็ในฐานะครูก็คงต้องสอนเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เขาก็คือเรื่องของเช่นสอนการค้นคว้าอินเทอร์เน็ตอะไรซึ่งคงจะไม่ใช่เพราะครูภาษาอย่างเดียวก็มีหลายๆวิชาที่จะช่วยกันเพราะหลักสูตรอันนี้แอพพลายกับทุกวิชานะคะถัดมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมเห็นไหมอาจารย์คะว่ามันก็ไปผูกกับตัวที่เป็นความสามารถตัวอื่นทั้งการสื่อสารทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยทุกอย่างโยงกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าหากว่าในฐานะครูเราตระหนักว่าคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบไปแล้วจะต้องได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเวลาเราสอนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาคิดแล้วว่าจะช่วยให้เด็กได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะความสามารถในการใช้ชีวิตต่อมาอีก2ตัวที่กลางต้องการคือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะซึ่งเขาจะมีต่อว่าที่มันกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นก็เป็นในลักษณะเดียวกันเห็นไหมคะภาพรวมก็จะเห็นว่าไม่ใช่สอนแค่คอนเทนต์อย่างเดียวภายใต้คอนเทนต์ที่เลือกมาแล้วเพื่อจะให้ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอนวิธีการปรับตัวของเขานะคะและการอยู่เป็นพลเมืองของโลกนะอาจารย์หลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรค่ะแผนแม่บทเลยนะคะแผนการศึกษาจะบอกว่าต้องการให้เด็กเป็นพลโลกที่ดีเป็นพลเมืองของไทยที่ดีและยังต้องเป็นพลโลกที่ดีเพราะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นครูเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเราควรจะต้องสอดแทรกไม่ใช่ว่าให้ครูหน้าที่ศีลธรรมหรือครูวิชาสังคมศึกษาสอนเถอะคงไม่ได้นะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและสุดท้ายขอสไลด์สุดท้ายนะคะคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะทุกท่านรู้สึกว่าเราจะเน้นเรื่องของ multi literacy เป็นในแง่ของเทคโนโลยีซะมากนี่คือประเด็นที่ว่าทำไมเราจะต้องเอา key competencies ให้มาเห็นว่าใน multi literacy ปัจจุบันนอนพึ่งเทคโนโลยีมากที่สุดเพราะว่านั่นคือประเด็นทางสังคมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีเราเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่มันไม่ใช่ the only answer นะคะอีก4ตัวที่เข้ามาที่เราพูดก่อนหน้านี้มีความสำคัญทั้งสิ้นตรงนี้ในแง่ของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประเด็นที่เขาต้องการคือการเลือกใช้ให้เหมาะสมเห็นไหมคะมี Facebook มี YouTube มีอะไรที่ดึงมาเราต้องให้เด็กดึงมาที่อาจารย์ให้เด็กไปทำแล้วไปดึงมาก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อว่าอาจารย์ก็เซิร์ฟสิ่งที่ว่ามีกระบวนมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยีนะคะในที่นี้เขาเน้นว่า
ให้มีเพราะอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็เน้นการกระบวนทางเทคโนโลยีอันนี้ทั้งด้านหลายด้านนะคะด้านการเรียนรู้เมื่อเขาเรียนหนังสือแล้วก็แอสไซน์งานให้เขาไปทำมานะคะก็เป็นการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารอย่างเขาทำนะแชททำเฟซบุ๊กทำอะไรอะไร MS อะไร N อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการทำงานเราก็คงต้องเตรียมตัวเขาออกไปเพื่อสู่งานเมื่อเขาจบไปนะ

0: ป็นช่องทางที่ดีในการแก้ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มัน real time ใช่ไหมฮะคุยกันปุ๊บปั๊บได้เลยอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างอันนี้เราต้องสอนสกิลเหล่านี้กับเด็กแล้วกลับมาทั้งหมดนี้ก็คือไปสู่คำตอบที่ว่าเราเด็กจะต้อง understand and read the world นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่ฮะหลักสูตรก็คือเน้นให้เด็กเข้าใจโลกแล้วก็อ่านโลกคำว่าอ่านโลกก็คือรู้ความซับซ้อนของโลกนะคะก็ยังก็หวังว่าเรากลับไปดูอีกทีนึงนะคะเหล่านี้ที่ทางหลักสูตรเน้นลงไปในสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องพึงมีและเราพึงต้องทำให้เด็กมีถึงจะเป็นถึงจะสามารถพูดได้ว่าเด็กจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะคะก็อาจารย์มาตี้ต่อนะคะเชิญค่ะ
1: My goodness thank you very much that really gives us a veryClear oversight about the many kinds of literacy that are already in the Thai curriculum, which is actually very exciting. It means that we're not coming up with something brand new. We're not inventing something. We're also not importing something from another context. This is very much a part of the Thai cultural context.This understanding of all of these aspects that our students have to learn. One thing that was striking me as I was listening to and looking at the handout was what a big job we have as teachers to try to touch on all of those things. And you could see that technology came at the end. It was only one of a whole list of life skills.That we are supposed to be working on in our classes. So it really strikes me how it's so much more, it's so much bigger, and it's so much more important than just teaching English as a language. Yes, it's important, but it's more than that. So maybe you want to summarize that comment.
2: ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์เฉลียวศรีได้บรรยายสรุปให้ฟังนะคะว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราหลักสูตรกลางๆนี่นะคะก็มี Multi Literacy อยู่ในนั้นแล้วนะคะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าจะเห็นว่าจากสมรรถการ5ประการนี้นะคะจากตารางนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความสามารถในการสื่อสารขอโทษค่ะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาหลังสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่อันดับที่สำคัญอันดับแรกแต่ว่านักเรียนของเราหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมองเทคโนโลยีว่ามีความสำคัญมากนะคะแต่จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแค่ tools เป็นแค่เครื่องมือนะคะมีความสามารถอื่นๆทักษะอื่นๆที่นักเรียนต้องเรียนรู้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยไม่ว่าจะคุณครูวิชาอะไรนะคะไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาของตัวเองนะคะต้องคือต้องทำหน้าที่อื่นๆเยอะแยะมากเลยนะคะสอนทั้งทักษะชีวิตนะคะความรู้รอบตัวทุกอย่างเราจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่เฉพาะในหนังสือที่เราสอนเท่านั้นนะคะอยู่ทั่วไปรอบตัวเราในสื่อต่างๆนะคะในโลกของเราค่ะ
1: All right, we're going to go back now to our next topic, which is critical reading. And I'm going to ask for anybody who might want to volunteer some ideas about these two questions, either one or both of them.What is critical reading, and why is it important in the online environment? And even our presentation just a minute ago touched on this in many different ways. But let's see if somebody can give us a quick summary of what is critical reading and why is it important. Yes, please, go ahead.
3: I think it is reading with sensible consideration.
1: Sensible consideration. Interesting term. Yeah. So the idea of sensible sort of means to me
3: reasonable,
1: logical, kind of giving thought. Consideration for me indicates taking time, not rushing to conclusions possibly. Why is this important in an online when we realize that our students spend so much time online. But I would suggest it's not only important for online, it's important for any kind of reading. But why is it important? Anybody?

0: want to offer? Go ahead.
1: Yes. I think because nowadays people can access information all over the world easily from internet. So they have to consider carefully what they should believe, what is true, what is not true.
2: Right, yeah. Yeah, I'd say that's exactly where I would go with that question myself, is that because we have so much information, because anybody can be an author on the internet. Now, almost anybody can be an author somewhere. Perhaps it might just be a letter written to the newspaper, which we will look at in a few minutes. You can become an author in that way. You might publish a book. Nowadays, people can publish their own book. You don't even necessarily have to go to a real publisher to have your manuscript accepted. But the internet provides a particularly easy way of everybody being able to submit or write what they wish. And so it becomes an environment where if our students believe that they can believe anything that they read online, it's all true. If it's online, it must be true. They can get themselves into very difficult situations because just as there are some wonderful things on the internet, there are also some very awful, damaging, blatant lies sometimes that can be published on the internet and could be very damaging information that our students might choose to believe. So yes, critical reading is a core skill. You see it throughout the curriculum we were just presented with, but we're going to be going into this a little bit ourselves, having some experiences in just a moment.
3: ค่ะจากคำถามของอาจารย์มาจี้นะคะที่ว่า critical reading คืออะไรแล้วก็ทำไมถึงได้มีความสำคัญนะคะกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่ในที่ทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็ได้กรุณาบอกว่า critical reading ก็คือการอ่านอย่างมีเหตุผลการเลือกการพิจารณาอย่างมีเหตุผลนะคะที่จะอ่านอะไรแล้วก็ความสำคัญทำไมถึงได้สำคัญนะคะที่ต้องเลือกพิจารณาอ่านยังมีเหตุผลก็เพราะว่าสมัยนี้ข้อมูลจากออนไลน์เนี่ยนะคะเราเข้าถึงได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกเมื่อแล้วก็ง่ายดายนะคะเพราะนั้นก็ควรจะมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลพวกนี้ค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซีรีส์ที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณครูที่เคยสอนมามากกว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์สอนมามากกว่า30ปีนะครับทุกระดับชั้นเลยอนุบาลจนถึงม.6
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาปรับตัวไม่ได้ปร
1: ับ
0: ตัวกับเพื่อนๆกับห้องเรียนกับคุณครูกับโรงเรียนไม่ได้เลยอาจารย์เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
1: เคยค่ะเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยเขาจะล้มเหลวไปเรื่อยๆตั้งแต่ล้มเหลวทางสังคมล้มเหลวในการเรียน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็นำไปสู่การอนาคตที่ล้มเหลวได
0: ้
1: ถ้าเขาเกิดมีปัญหา

0: แรงๆเนี่ยเขาจะต่อต้านการเรียนไปเลย
1: แต
0: ่ต่อต้านโรงเรียน
1: ครับแต่ถ้าคุณครูหรือโรงเรียนเข้าใจเขา
0: ค่ะ
1: ปัญหานี้แก้ได้ไหม
0: แก้ได้ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้เราจะมีตัวอย่างของเด็กนักเรียนประถมที่อังกฤษคนหนึ่งครับชื่อมูเมดมีปัญหาการปรับตัวครับลองดูว่าจากตัวอย่างที่ห้องเรียนที่อังกฤษแล้วมาเทียบกับห้องเรียนไทยหรือว่าการจะช่วยเหลือเขาที่ห้องเรียนไทยจะเป็นอย่างไรเชิญครับ
2: Thank you, Mermaid. What is the problem that is so bad that you feel that you need to hurt somebody? Stay here while I speak to Becca. Thank you.
3: Okay, and your son's in year six?
4: He is, yes.
3: And your son hasn't been here that long, has he?
4: No, he hasn't. We're quite recent.
3: Unfortunately, you've missed the deadline.
4: Okay.
3: For choosing schools. Mm-hmm. Your choices are going to be a little bit more limited than most.
4: Okay.
3: Because children have already been given their places in secondary.
4: Where we come from, we don't have a choice. It's you either go to that school and like it or lump it.
3: But what we don't want is having not to have a school in September.
4: Yeah.
5: Okay, guys, so what do we need to tell our reader in our opening paragraph? What do we need to tell our reader about, Jasmine?
6: Good about being a nurse.
5: Absolutely. What's good about being a nurse? That's the reasons we're going to give. So what's the first thing we're going to need to say that? Can someone give me some ideas about how... What's the matter, Siobhan?
6: Hooked me.
5: Okay. Mohammed, I'm giving you a warning now. You need to stop, all right? Our golden rule is that we listen, okay? What we're trying to persuade them. Who can give me a fantastic idea? Fantastic, so I'm going to have a go. Are you... Bektash, Mohammed. Mohammed, I've given you your warning, okay? And because you've carried on breaking the golden rule that we listen, I'm going to put a minute on the board for you, all right? You've lost a minute for breaking the golden rule that we listen. You're now not being kind and helpful. That's the second golden rule that you've broken. You need to go and sit at the timeout chair, please, so we can carry on with our learning. Mohammed, you need to go to the timeout chair now, please. Thank you. Okay, guys, so I was just with Isa. Isa, what was your idea for our opening sentence? Off you go.
1: เห็นพฤติกรรมของมูเมดห้องเรียนที่อังกฤษเหมือนพฤติกรรมเด็กไทยที่ปรับตัวไม่ได้ไหมครับ
0: มีส่วนที่คล้ายกันเพราะว่าเด็กก็จะคือเด็กทั่วโลกมันเป็นเด็กเหมือนกันหมดแล้วคือมูฮัมหมัดนี่เขาจะมีปัญหาอยู่2อย่างก็คือว่าสังเกตดูว่าตัวเขาจะโตแล้วเขาจะผิวดำเขาเป็นคนที่มาต่างชาติพันธ
1: ุ
0: ์ที่สังเกตนะฮะซึ่งประเทศไทยไม่มีแบบนั้นแค่ไม่มีแบบนั้นก็จะมีไปอีกแบบนึงสังคมที่ต่างกันอะไรอย่างเงี
1: ้ยอย่างของบ้านเราจะเป็นยังไงฮะปัญหาที่มีเด็กปรับตัวไม่ได้หรือที่หนักๆจะเป็นยังไง
0: ค่ะเด็กปรับตัวไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยเด็กจะเก็บตัว
1: ครับ
0: เงียบแล้วก็ไม่สังคมกับผู้อื่น
1: อย่างเงี้ยจะไม่เหมือนมูฮัมหมัดที่อาจจะเล่นกับเพื่อนแกล้งเพื่อนหรือว่าอยู่ในโรงเรียน
0: นั่นเป็นอีกพฤติกรรมนึง
1: ก็มีแบบนี้เหมือนก
0: ัน ก็มีค่ะ
1: แต่ที่เงียบนี่จะหนักกว่า
0: เงียบคือเงียบเพราะว่าไม่รู้จะเข้าไปหาเพื่อนได้ยังไงไม่รู้จะเข้าไปหาครูยังไงไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกอาจจะถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่แยกตัวอยู่คนเดียวมากจนเกินไปปรับตัวลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับถ้าดูสาเหตุของเด็กที่ปรับตัวหรือมีปัญหาในการปรับตัวนะครับอาจจะปรับตัวได้ช้าหรือปรับไม่ได้เลยเนี่ยสาเหตุจริงจะมีอยู่
0: หลากหลายมากแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กปรับตัวยากเนี่ยมีอยู่อย่างที่มองเห็นชัดๆตลอดมาทุกเคสที่มีคือเด็กมีความกลัวความวิตกกังวลมีความเครียดเด็กที่มีความเครียดจะปรับตัวช้ามากแล้วก็ปรับตัวไม่ได
1: ้ครับเขาเครียดเขากลัวเขาวิตกกังวลเรื่องอะไรฮะ
0: ทุกเรื่อง
1: อ๋อแล้วทุกอย่างมันรวมกันหมดเลย
0: ทุกอย่างมันรวม
1: ดังนั้นครูจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างครับ
0: พอเรารู้ว่าเรามีเด็กใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับเด็กก่อน
1: เริ่มทำความรู้จักก่อน
0: รู้จักกับเราให้สนิทกับเราก่อนให้คุยได้ดูอย่างให้เขาไว้วางใจเราแล้วเวลาเราพาเขาไปถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยจูงมือเขาไปเลย
1: ครับ
0: จูงมือเขาไปที่คลาสแล้วแนะนำให้เพื่อนรู้จักแล้วก็ให้เขาถามเราคุยแทนเขาเนี่ยคุยแทนเด็กเพราะเด็กจะไม่กล้าพูด
1: ร
0: เราคุยกับเพื่อนแทนเด็กยังไงสูงเหมือนใครยังไงไห
1: มอ
0: ะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปถามอะไรที่ทำให้เด็กตอบแล้วคำถามมันจะมีลบ
1: ครับเช่น
0: ว่าเ าอ้วนไปหรือเปล่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่ท้ายสิอะไรเนี่ยเด็กมันจะตูมเลยไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือให้เด็กไปยืนหน้าชั้นเนี่ยก็ความกลัวก็จะมาละไม่ค่อยมั่นใจไปอยู่บางคนไม่กล้าเลยที่ไปยืนทำตัวไม่ถูกแต่ให้ครูเป็นคนเริ่มก
0: ่
1: อนเริ่มคำถามแทนเด็กที่มาใหม่ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: แล้วก็คุยแล้วก็ในขณะที่คุยเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาไงจับมือเขาไว
1: ้
0: โอบเอวเขาไว้โอบไหล่เขาไว้อะไรเนี่ยหันจับหันนั่งนู้นนี่ให้เขารู้สึกสบายๆในห้อง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะแล้วหาเพื่อนให้ทันที
1: หาเพื่อนให้ทันที
0: ค
1: ำว่าหาเพื่อนให้หาแบบไหนฮะ
0: ยกมือถามเลยใครอยากดูแลคนเพื่อนใหม่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเลือกแต่ให้สมัครแต่ถ้าไม่มีใครสมัครเนี่ยเราจะต้องเลือกคนที่อ่อนโยนใจดีมนุษยสัมพันธ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ย
1: มอบหมายหน้าที่นี้ให
0: ้
1: ครับเด็กนักเรียนที่ครูเคยสอนในชั้นประถมนะฮะมีปัญหาเหมือนโมฮัมเหม็ดที่ปรับตัวไม่ได้แล้วก็ต้องไปแกล้งเพื่อนแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ชั้นเรียนมีปัญหาแบบนี
0: ้
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: โดยปกตินะเด็กที่พี่เคยเจอเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาแกล้งเพื่อนแต่เขาอยากเล่นด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กอยากแย่อยากเล่นอะไรตามวิสัยของเขา
1: คือสมาธิเขาไม่อยู่กับการสอนหรือคำพูดของครูละ
0: อ
1: ยากจะมาเล่นกับเพื่อน
0: บางทีก็อาจจะชอบคนนี้อยากเล่นกับคนนี้อยากแย่คนนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งตีความผิดไงตีความผิดว่ามารบกวนเขาแย่งเขาตีความผิดเพราะนั้นเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยอันนี้พอถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเมื่อกี้นี่คุณครูในเทปอ่ะเขาจะว่ามามูฮัมหมัดคนเดียวนะ
1: ใช่
0: หยุดนะหยุดอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวครูจะลงโทษแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยเกิดผล
1: ครับ
0: เพราะเราจะทำให้มันเป็นรู้สึกว่าตัวเขาถูกเพ่งเล็งมากเกินไป
1: แล้วมันมีตอนนึงด้วยที่เพื่อนหันมาคุยกับมูฮัมหมัดเองแล้วครูหันมาเห็นพอดีก็คือมูฮัมหมัดไปชวนก็มาดูมูฮัมหมัดอีกงั้นควรจะเป็นยังไง
0: ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนของพี่อย่างนี้เนี่ยพี่จะเรียกโมเมนต์มายืนหน้าห้อง
1: เรียกมายืนหน้าห้องเลย
0: แล้วก็ให้โมเมนต์คุยในกิจกรรมของเราไงเบนเขาออกจากตรงนั้นแล้วก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมในเนื้อหาที่เรากำลังสอนนั่นแหละ
1: ครับคือดึงเข้ามาสู่เนื้อหาที่เราพูดอยู่แล้วก็กับเพื่อนๆซะเลย
0: เวลาเรียกเข้ามาอะไรอย่าให้ท่าทีที่มีความกดดัน
1: ครับ
0: ครูว่าเธอน่าจะมาคุยกันเรื่องนี้กับครูนะกำลังคุยเรื่องนี้พอดีเลยนะมันน่าจะเหมาะกับเธอที่เธอจะคุยนะ
1: อ๋อตอนเรียกไม่ใช่ว่าดุเธอทำผิด
0: ไม่ได้ดุไม่ได้ดุเรียกมาเลย
1: นะ
0: เรียกมาเฉยๆเรียกมาเหมือนกับว่าเรามาเห็นเขาพอดีเราทำเหมือนประหนึ่งว่าเราไม่รู้ว่าเขามีพฤติกรรมอะไรอยู
1: ่อ๋อไม่ใช่ว่าเธออย่าไปแกล้งเพื่อนเธอแกล้งเพื่อนเธอออกมาฉันไม่ใช่อย่างน
0: ั้
1: น
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: พอเห็นเขาทำก็เรียก
0: บางทีเราทำเป็นไม่รู้ไงแต่ในกรณีที่เพื่อนฟ้องเนี่ยเราก็จะบอกไม่เป็นไรหรอกเราพูดว่าไม่เป็นไรซะก่อนเนี่ยมันสร้างความเข้าใจได้ระหว่างเรากับโมฮัมเหม็ดแล้วก็เด็กด้วยไม่เป็นไรเด็กที่ฟ้องเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวครูคงจัดการให้เพราะไม่เป็นไรครูรับรู้แล้วแต่ตัวเมย์ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่เป็นไ
1: ร
0: แต่ว่าเรากำลังดึงเขาออกไปแล้วเมื่อหมดตรงนั้นแล้วนะเราหาโอกาสอธิบายหาโอกาสอธิบายว่าการที่เราจะทำอย่างนี้กับเพื่อนเนี่ยเราต้องรู้นะเพื่อนชอบหรือไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเราต้องหยุดอะไรเงี้ยให้นึกถึงนะเวลาใครเข้ามาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: แต่ว่า
0: อธิบาย
1: ทีหลังใช่ไหม
0: ทีหลัง
1: ไม่ใช่หยุดชั้นเรียนแล้วอธิบาย
0: ไม่ใช่
1: นี่ในตัวอย่างจะมีการเชิญผู้ปกครองมาคุยมาพบด้วย
0: เ
1: มื่อไหร่ถึงควรจะเชิญผู้ปกครองหรือว่าจำเป็นไหมที่ควรเชิญผู้ปกครองไทยเนี่ยมาคุยเรื่องของลูกตัวเอง
0: โดยความยินยอมของเด็ก
1: หมายถึงต้องถามเด็กก่อนนะ
0: ใช่ค่ะบอกปัญหาแบบเนี้ยเราคุยกันเองได้ไห
1: ม
0: ถ้าเราคุยกันเองแล้วเนี่ยพฤติกรรมอันนี้ของเราหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องถึงพ่อแม่จริงไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยจริงๆแล้วเราปรามไว้ด้วยซ้ำ
1: เหมือนกับบอกอ้อมๆว่าถ้าเธอยังทำอีกหรือหนักขึ้นอีกคราวนี้
0: ต้องถึงมือพ่อแม่ละซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องไปตามพ่อแม่มาโรงเรียนเรื่องจากเขาทำผิดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แรงมากสำหรับเขา
1: หรือว่าเชิญหรือคุยแต่ไม่บอกให้เขารู้ใช้วิธีนี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะแต่ต้องระวังเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพฤติกรรมเราไม่รู้ไง
1: จริง
0: ฮะวันนั้นเราคุยกันเราเด็กไม่รู้นะแต่กลับบ้านพ่อตีลูกเลยไม่ใจเราอีกเลยเดี๋ยวโอ้โหนี่แอบไปคุยกันเนี่ยฉันเดือดร้อนเด็กก็จะตีตัวออกห่างกับเราง
1: ั้นถ้าคำแนะนำนะครับที่อาจารย์จะแนะนำคุณครูในการทำหน้าที่นี้เมื่อมีเด็กมาแล้วปรับตัวไม่ได้แล้วก็แสดงพฤติกรรมอาจจะทั้งลักษณะก้าวร้าวหรือแค่แกล้งเพื่อนนิดหน่อยต้องทำไงบ้างครับ
0: เราปรับมุมมองเราก่อน
1: ครับ
0: เราไม่มองว่าพฤติกรรมนั้นเป็นปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขามีปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขาปรับตัวไม่ได้อะไรเพียงแต่เรียกมาคุยแล้วก็หากิจกรรมที่เขาสามารถจะไปสร้างสัมพันธ์ดีกับเพื่อนได
1: ้แล้วเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วส่งไปอยู่กับเพื่อนหรือกลุ่มจัดงานเสร็จแล้วจากนั้นก็คือ
0: ปล่อยแล้วเราลอบสังเกตเราสังเกตอยู่ห่างๆว่ามันราบรื่นดีไหม
1: ครับถ้าไม่ราบรื่น
0: ถ้าม
1: ีปัญหาในกลุ่มทะเลาะกันอีกปรับตัวไม่ได้ในกลุ่มเล็กๆเนี่ย
0: เอามาใกล้เรา
1: เอา
0: เข้ามาใกล้เรา
1: คนนั้นกลับมาใกล้เรา
0: เอากลับมาใกล้ๆเราค่อยๆพูดค่อยๆคุยเราต้องล้วงให้ลึกแล้ว
1: ครับ
0: ถ้ามีปัญหาอันที่1ปุ๊บเข้าลงไปอย่างนี้ตามสเต็ปนี้ไม่ได้แปลว่าเด็กคนนี้มีความซับซ้อนในบางเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือมากขึ้นแล้วเราต้องล้วงลึกไปถึงว่าอยู่บ้านเขาเป็นยังไงเขามีพี่ที่รังแกเขาหรือเปล่าแล้วหรือมีปู่ย่าตายายที่ตามใจมากทำอะไรก็เหวี่ยงอย่างเดียวมีนะเด็กมีอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราต้องลึกแหละ
1: ครับอาจารย์เคยเจอเรื่องแบบนี้ที่ลึกต้องเข้ามาช่วยเขาแล้วก็ลงปัญหาเขาลึกไปอีกถึงเรื่องทางบ้านอะไรแบบ
0: มีค่ะมีค่ะ
1: ครับ
0: คือก็มีเด็กเข้ามาในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่แกล้งเพื่อนโดยตรง
1: ครับ
0: พี่ก็หาเพื่อนให้เข้าเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาก็คือว่าเขาจะโวยวายมากเวลาทำอะไรก็จะโวยวายมากกับเพื่อนแล้วจนแบบเพื่อนรำคาญโวยวายโวยไว้ก่อนก็เรียกมาแล้วก็บอกเขาว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเพื่อนรำคาญนะ
1: ครับ
0: เราเคยรำคาญอะไรบ้างไห
1: ม
0: เขาบอกเขาเคยรำคาญแม่เรารู้แล้วแม่เป็นตัวสร้างพฤติกรรมให้ลูกเราก็ค่อยๆแทนแม่
1: แทนแม่
0: เราทำตัวแทนแม่เขาไงเพราะเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กเราทำตัวแทนแม่พูดกับเขาดีๆนุ่มๆว่าเป็นใครอย่างนี้คุยเรื่องของเราให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มใหม่จนพอผลสอบมันออกอันนี้พี่ใช้เวลาจัดการเด็กคนนี้นานมากพอผลสอบออกปุ๊บเนี่ยคะแนนเด็กคนนี้ต่ำมากแม่มาเลยเราไม่ได้เชิญแม่มาเลยบอกว่าจะเอาลูกเราออกไปเลี้ยงหมู
1: ไปเลี้ยงหมู
0: ไปแรงเลยแม่กันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่าพฤติกรรมเด็กมีผลนะต่ออนาคตของเด็กแล้วเราก็เข้าไปพูดเลยบอกว่าเทอมหน้าเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องคะแนนดีขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีขึ้นจะอนุญาตให้ไปเลี้ยงหมู
1: โอ้ครูตอนนั้นเป็นครูต้องพูดแบบนี้กับพ่อแม่เลย
0: พูดพ่อแม่เลยบอกว่าคนนี้ต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ย
1: ยอม
0: จะยอมให้ไปเลี้ยงหมู
1: ครับ
0: พอเทอมต่อมาตั้งใจเรียนเลยมันกลัวไปเลี้ยง
1: จริงๆวิธีเลี้ยงหมูนี่เอาไปใช้อาจจะได้ผลเลยนะครับก็บอกไปเลยว่าถ้าไม่ดีขึ้นเลี้ยงหมูดีขึ้นเลยนะ
0: ดีขึ้นเขาตั้งใจขึ้นอะไรขึ้น
1: พฤติกรรมที่เขาเป็นมาตลอดนี่หายไหมฮะ
0: หายไปเพราะเข้ามาใกล้ชิดเราอยากดีให้เราเห็นไงอยากเป็นที่รักของเรา
1: ครับก็แก้ปัญหานี้ได
0: ้ได
1: ้โอ้ครูต้องเข้าไปจริงๆนะฮะ
0: เข้าไป
1: เข้าไปเอาใจใส
0: ่
1: รักเขาให้เขาจริงๆ
0: แต่ต้องมีกลยุทธ
1: ์มีกลยุทธ์ด้วย
0: ว่าเด็กแต่ละคนกลยุทธ์จะไม่เหมือนกัน
1: ครับการมีเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เพียงคนเดียวในชั้นเรียนอาจจะทำให้ชั้นเรียนของเพื่อนครูมีปัญหาไปเลยนะครับและเช่นเดียวกันถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือมองเห็นปัญหาตั้งแต่ทีแรกอนาคตการศึกษาของเด็กคนนั้นก็อาจจะเสียไปเลยเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าจะเป็นประสบการณ์นำมาแบ่งปันเพื่อนครูถ้าสนใจดาวน์โหลดตอนอื่นๆได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ใหม่ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้

0: เรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก Fเท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิ

ติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos θ บวก m2v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin θ ลบ m2v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θ
จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความ VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: พี่ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากกับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง

0: ้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้งับ
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออก

0: ทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึกถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยะบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพ

ทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ

0: ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำ

การคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้เลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่า

ค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ r 1ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r 2และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ r 1นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r 2จากนั้นนะครับใน r 1เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV10

0: 30นาทีถึง17นาฬิการ่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่21สิงหาคม2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีวันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ำก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา 17:00 น.ค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลก

0: โคกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่กลางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะวันนี้หนูดีและรายการยังทำดีตามพ่อสอนจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะเพื่อนๆพอทราบกันไหมคะว่าพระราชนิพนธ์ของพระองค์นั้นมีกี่เรื่องบ้างและในแต่ละเรื่องได้แง่คิดดีๆอะไรบ้างไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้หนูดีจะอาสาพาเพื่อนๆไปรู้จักกันค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: พระมหาชนกเป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกอันเป็นชาดก10ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมีเหมือนเรื่องความเพียรค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงนำมาเรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายขึ้นพระเจ้าอริทัชชนกผู้เป็นพระบิดาสวรรคตเนื่องจากแพ้สงครามพระมันดาจึงเสด็จลี้ภัยต่อมาประสูติพระโอรสพระนามว่ามหาชนกเมื่อเจริญวัยจึงได้ทรงเล่าความจริงตั้งแต่นั้นมาพระมหาชนกจึงตั้งพระทัยศึกษาศิลปะวิทยาการที่เกื้อกูลต่องานของพระองค์ในภายหน้าสำเร็จต่อมาพระมหาชนกเสด็จไปยังเมืองมิถิลาเพื่อแก้แค้นแต่เกิดลมพายุพัดกระหน่ำจนเรือแตกทรงว่ายน้ำอยู่กลางทะเลได้7วันนางมณีเมขลามาช่วยเหลือท้ายที่สุดพระมหาชนกอภิเษกสมรสกับพระนางศรีวลีพระธิดาแห่งเมืองมิถิลาได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมไพร่ฟ้าประชาชนมีแต่ความสุขสันต์วันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกค่ะ
1: ในแต่ละบทของพระมหาชนกได้สอดแทรกแง่คิดดีๆวันนี้หนูดีก็เลยขอเสนอบท1ของพระมหาชนกค่ะนั่นก็คือบทที่17ตอนพระมหาชนกเตรียมออกเดินทางค่ะมหาชนกเตรียมตัวออกเดินทางจากนครกาลจัมปากะไปมิถิลานครเพื่อทำตามเจตนารมณ์ของครอบครัวโดยการเดินทางไปครั้งนี้พระมหาชนกต้องอาศัยไปกับเรือพาณิชย์แต่ทว่าพายุกำลังถาโถมเข้ามาทำให้ลูกเรือทุกคนตื่นตระหนกขาดสติแต่พระมหาชนกกลับไม่เป็นเช่นนั้นท่านเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพระมหาชนกเป็นชายเพียงผู้เดียวที่กลับไปบังคับเรือและนำแป้งน้ำตาลและน้ำมันติดตัวพระองค์ไปด้วยค่ะ
2: แล้วทำไมต้องเตรียมแป้งน้ำมันน้ำตาลด้วยล่ะ
1: เรายังไม่บอกนะจ๊ะให้เพื่อนๆคิดกันเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวเราเฉลยพระองค์ทรงมีสติอยู่กับตัวพระองค์แม้ว่าพายุข้างหน้าจะรุนแรงเพียงใดเอาล่ะเพื่อนๆใครได้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหาชนกในบทนี้บ้าง
2: การมีสติครับเพราะถ้ามีสติจะฝ่าฟันไม่ได้ทุกอย่าง
1: เราว่าเพื่อนๆทุกคนตอบถูกกันหมดนะเพื่อนๆคนไหนจะอาสาออกมาเล่าบทต่อไปแทนหนูดีบ้างคะ
3: ครับ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวของพระมหาชนกที่เพิ่งเล่าไปสนุกใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ยังไม่จบนะคะเรื่องราวดีๆของพระมหาชนกถ้าเกิดอยากฟังอีกแล้วก็ติดตามชมกับพวกเรานะคะยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความอุตสาหะหรือความกล้าก็เป็นคำสำคัญต้องกล้าที่จะเผชิญตัวเองเมื่อกล้าเผชิญตัวเองกล้าที่จะลบล้างความขี้เกียจเกียจคร้านในตัวหันมาพยายามอุตสาหะก็ได้เป็นวิริยะอุตสาหะวิริยะในทางที่กล้าจะค้านตัวเองในความคิดพิเรนก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ละอคติต่างๆก็หมายความว่าเป็นคนที่คิดดีที่ฉลาดวิริยะในทางที่ไม่ยอมแม้แต่ความเจ็บปวดความกลัวจะมาคุกคามก็ทำสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นคนกล้าถึงชอบคำวิริยะพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสที่พระครูวิบูลสารธรรมเจ้าอาวาสวัดคลอง18และคณะเข้าเฝ้าณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันศุกร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2518

ี้พลอยใสจะพาเพื่อน

ุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโทง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎร์ใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวาย

เป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทย3พระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุขุมคัมภีรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยา
ซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกน้ำทำลายจากป่าสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแปรสภาพสู่ป่าเสื่อมโทรมความแห้งแล้งก่อให้เกิดไฟป่าส่งผลให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงผู้คนในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นยากลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูผืนดินป่าไม้และพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายพัฒนาดินน้ำป่าไม้และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่กว่า 8,500 ไร่ถือเป็นโรงเรียนที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน้ำดินและป่าไม้ด้วยแนวคิดการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยไม้ผลไม้เชื้อเพลิงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนแผ่นดินและปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นขนาดเล็กหรือเช็คดาวหรือฝ่ายแมวเก็บกักน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าตลอด30ปีที่ผ่านมามีฝ่ายชะลอน้ำมากกว่า 26,000 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจัดทำระบบป้องกันไฟป่าปีหรือเหมืองไส้ไก่เพื่อลดปัญหาไฟป่าจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งฟื้นกลับสู่ป่าสมบูรณ์อีกครั้งจากการศึกษาทดสอบทดลองและวิจัยกว่า200เรื่องนำไปสู่การขยายผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรด้านการปศุสัตว์ด้านการประมงทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาด้านดินน้ำและป่าไม้ผลแห่งการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนมากมายสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างสมดุลให้คนกับป่าสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาภัยแล้งนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำค่ะสาเหตุก็มาจากเช่นปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยหรือว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไปจนถึงพืชผลการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวิธีการรับมือแล้วก็การลดผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งมาฝากค่ะ
0: เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำฝักบัวหรือชักโครกจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงหมั่นตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำงดทำนาปรังและไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมากในช่วงฤดูแล้งเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับผลผลิตหรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูกพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
1: คุณผู้ชมคะการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าจะสามารถช่วยลดวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะด้วยปริมาณรถที่มากขึ้นในแต่ละวันนะคะทำให้การจราจรติดขัดก็ทำให้หลายคนค่ะหันมาโดยสารทางเรือแทนรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางน้ำก็ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติในการโดยสารทางเรือรวมไปถึงคำแนะนำถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือโดยเลือกใช้บริการเรือโดยสารที่มีสภาพปลอดภัยไม่บรรทุกน้ำหนักเกินหากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่อุ้มน้ำและถอดง่ายยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยไม่ยืนบนโป๊ะที่มีคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโป๊ะพลิกคว่ำรอให้เรือจอดเทียบท่าจึงเดินขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบไม่ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพร้อมกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้ที่สำคัญควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่โดยสารเรือหากพลัดตกน้ำจะได้พยุงตัวลอยน้ำรอการช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขเหตุฉุกเฉินกรณีเรือเอียงให้ยึดจับพนักที่นั่งให้มั่นพร้อมขืนอาการเอียงของเรือไม่ให้น้ำหนักไปรวมอยู่ทางกราบเรือด้านที่เอียงเพราะจะทำให้เรือล่มได้หากน้ำหรือเรือล่มให้รีบออกห่างจากเรือเพื่อป้องกันกระแสน้ำดูดและอันตรายจากใบพัดเรือถอดสิ่งของที่ถ่วงน้ำหนักออกพร้อมใช้ขาทั้งสองข้างตีน้ำและหาที่ยึดเกาะซึ่งลอยน้ำได้ไว้พยุงตัวรอการช่วยเหลือไม่ว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยตนเองเพราะอาจเป็นตะคริวจมน้ำชีวิตหากพบเห็นคนจมน้ำให้ปฏิบัติตามหลักตะโกนโยนยื่นโดยตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ว่ายน้ำเป็นโยนวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ตกน้ำยึดเกาะพยุงตัวหรือยื่นวัสดุเช่นเข็มขัดกิ่งไม้เชือกให้ผู้ประสบเหตุยึดจับเพื่อดึงตัวกลับเข้าฝั่งที่สำคัญหากไม่มีทักษะในการว่ายน้ำไม่ควรลงน้ำไปช่วยเหลือผู้พลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะจะจมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีโดยสารเรืออย่างปลอดภัยและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินทางน้ำอย่างถูกวิธีค่ะก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยทางน้ำรวมไปถึงเราสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโทง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: และสถานที่เรียนของเราเนี่ยก็พร้
1: อม
0: นะคะอุปกรณ์การสอนก็พร้อม
1: อุปกรณ์ดีแอร์เย็น
0: แอร์เย็น
1: เดินทาง
0: เอกสารประกอบการเรียนเนี้ยบ
1: ใช่ไหม
0: สื่อการสอนเนี้ยบเราทำดีมากคือว่าเราทำอยู่แล้วกับนักศึกษาส่วนกลางของเราเราได้ทดลองใช้แล้วแล้วเราก็คัดผู้สอนที่สอนแล้วก็ได้รับการประเมินมาดีนะคะเอาไปจับไปสอนแล้วก็ผลการประเมินก็ดีทุกครั้ง
1: ท่านคณบดีคงเห็นภาพรวมครบทั้ง4ศูนย์ใช่ไหมเป็นอย่างที่อาจารย์สันทนาว่าไหมฮะหรือมีตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนครูเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว
2: คือสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าครูเขาได้รับโอกาสที่จะได้เรียนในสาขาวิชาที่เขาสอนอยู
1: ่
2: ไม่ได้ไปเรียนสาขาอื่นนะฮะเพราะว่าที่มีอาจจะมีในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีสาขาที่เขาสอนอยู
1: ่
2: นะครับอย่างเช่นเขาสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเขาอาจจะไม่มีวิชาเอกนี้เพราะฉะนั้นพอสพท.จัดให้เนี่ยเขาก็เลยมีแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจอย่างมากที่จะมาเรียนตั้งใจกันเรียนมาก
1: อูดินแบบนี้ดีใจนะฮะ
2: และในส่วนของกรรมการเราก็จะต้องมีการประเมินโครงการเพื่อที่จะเสนอมหาวิทยาลัยแล้วก็เสนอทางสพท.ว่าเราผลของการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างไรเราก็ทำงานกันเป็นระบบ
1: ครับนี่เริ่มยังไม่ถึง1ปียังไม่ครบ1ปีแต่ก็เห็นความคืบหน้าแล้วก็สิ่งที่ดีๆมากมายสัญญาณที่ด
0: ีคือก็ฟังจากนักศึกษาใหญ
1: ่ครับผม
0: เขาบอกว่าเขาก็ได้ความรู้นะคะคือครูที่มาเนี่ยเป็นครู 80% 90% เป็นครูได้ทุนมา
1: ครับ
0: เขาเก่งอยู่แล้วนะคะครูกลุ่มนี้เป็นครูที่เก่งต้องใช้คำว่าเก่งมากๆ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราสอนคนที่เก่งเนี่ยเราก็
1: เกรง
0: ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะตอบคำถามเขาได้หรือเปล่าแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงฮะเรียนรู้
0: อย่างสมมติบางอย่างเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนเพราะว่าอาจารย์บางท่านเองเนี่ยก็อาจจะจบปริญญาตรีมานานแล้วแล้วเขาก็ถูกหลักสูตรของเราจะพิเศษตรงที่ว่าเราจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนที่เราเจอกับเด็กปตรี
1: ครับ
0: ว่าเราก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ประเด็นเหล่านี้นะคะแล้วก็ทดลองใช้หลักสูตรกับหลักศึกษาส่วนกลางมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เลยทราบเลยว่าโอเคนี่เป็นปัญหาที่แน่นอนพอเราจัดสำรับให้ครูสพท.เนี่ยนะคะเราก็คัดวิชาที่จำเป็นเข้าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงเลย
1: โดน
0: น
1: ี่
0: คือที
1: ่ตรง
0: ตรงนี้คือที่เขาต้องการจริงๆเขาก็ชอบแล้วเขาบางทีอย่างเขาไม่นึกเลยว่าภาษาอังกฤษนะเขาตัวอย่างภาษาอังกฤษหรือวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์เขาไม่ทราบเลยว่ามันมีเหตุมันมีตรรกะเขาคิดว่าภาษาคือต้องท่องจำ
1: ครับผม
0: แต่เราก็มาบอกให้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลหมดนะ
1: ค
0: ณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษมีคอนเซปต์มีแนวคิดมีหลักการมีทฤษฎีนะคะเราก็ให้เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และให้เขาแอพพลายพอสอนทฤษฎีนี้ปุ๊บก็แอพพลายยังไงเลยแล้วเขามีประสบการณ์นี่ค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มาบอกเราเลยว่า

0: เนี่ยนะเขาทำอย่างนี้นะแล้วกลับไปเขาจะไปแก้บางคนไปแก้ทันทีเลยนะคะ
1: ครับเราเห็น
0: แล้วก็มารายงานเลย
1: เ
0: ขาบอกโอ้เขาตื่นเต้นมาก
1: ได้ผลเลย
0: ได้ผลกับเด็กเขาเลย
1: แสดงว่าเขาไปพัฒนาการสอนของตัวเองได้ทันทีทันใดเห็น
0: เขาเขาจะพยายามเอาไปทดลองใช้ไง
1: ค
0: ะพ่อบอกเขาว่าเอาไปทดลองใช้นะเพราะครูเองก็ไม่ทราบว่าเด็กในสภาพจริงของเขาเป็นยังไงไปทดลองใช้ดูและมาเล่าสู่กันฟังเขาก็มาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาตื่นเต้น
1: นี่คือผลจากรุ่นบุกเบิกเลยนะฮะว
0: ่
1: าเป็นรุ่นแรกแล้วก็เกิดผลที่ดีแสดงว่าความเกรงทีแรกเกรงและเกรงที่ต้องสอนห
0: ั
1: วกะทิของครูคนเก่งเนี่ยก็หายไปตอนนี
0: ้หายเลยสบายมาก
1: แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
0: ค่ะเพราะเขามาบอกแล้วเขาได้ความรู้เพิ่มตัวนี้ที่เราดีใจใช่ไหมครับเพราะเราไม่อยากจะสอนอะไรที่เขาทราบแล้ว
1: ท่านข้างบดีครับฟังแบบนี้น่าจะเป็นผลที่ดีทีนี้การที่เราจะประเมินว่าโครงการนี้ได้ผลดีสุดท้ายแล้วด้วยการวัดผลนี่เราประเมินแบบไหนฮะ
2: คือช่วงแรกนี่ก็กังวลกันทุกส่วนเลยนะคร
1: ับ
2: ในโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินการสอนเนี่ยหลายๆท่านที่อาจารย์หลายสาขาเนี่ยผมก็เรียกประชุมกันทุกสาขาที่สอนเรียกประชุมอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็วิตกกังวลมากว่าที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์จะมีความรู้ที่สพฐได้สอบมาอยู่ในคะแนนกลุ่มสูงทั้งหมดแล้วนะครับเพราะนั้นมาสอนแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ทุกอาจารย์ทุกท่านนี่ผมก็ต้องขอชมเชยเรียกว่าผมก็ต้องใช้คำสร้างแรงจูงใจว่าก็คงเป็นโครงการที่ให้ปรมาจารย์สอนมาสเตอร์ทีเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ทุกท่านเลยท่านก็มีแรงจูงใจเพราะว่าจะต้องผลิตตำราต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเวลาการประเมินโครงการเนี่ยผมจะต้องไปดูทุกศูนย์ไปดูทุกสาขาวิทยาบริการนะครับเรามีการประเมินโครงการทั้งเชิงปริมาณที่ให้เราทำแบบสอบถามให้เพื่อนครูทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็ประเมินโครงการโดยวิธีเชิงคุณภาพด้วยเราก็ไปสัมภาษณ์ครูที่เข้าเรียนด้วยว่าเป็นยังไงการเรียนการสอนของอาจารย์นี้ท่านไหนเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่เราจะได้มาปรับปรุงในรุ่นต่อไป
1: ส่วนสำหรับคุณครูที่มาเข้าเรียนคือก็ต้องสอบแล้วก็มีตัดเกรดอะไรแบบน
0: ี้ค่ะ
2: มีเหมือน
0: ตามระเบียบเลยค่ะ
1: ตามระเบียบนะครับแล้วก็ได้รับปริญญาโทในตอน
0: จบหลักสูตรค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่าครูแบบไหนที่ควรจะมาเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์คือมาเข้าร่วมโครงการนั่นคือพร้อมนะฮะควรจะเข้ามาควรจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนฮะ
2: ก็ถ้าถามผมนะฮะเขาต้องมีใจพร้อมที่จะอุทิศนะฮะเพราะว่าการเรียนนี่มันก็ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของตนเอง
1: ในวันเสาร์
2: นะครับแล้วก็ต้องมีจิตใจที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาต้องมาเรียนให้ตรงตามสาขา
1: ครับ
2: แล้วก็เอาไปใช้สอนให้กับนักเรียนให้บังเกิดผล
1: คร
2: ับและข้อสำคัญที่สุดที่สพฐเขามุ่งหวังไว้ก็คือว่าต้องไปเป็นวิทยากรแกนนำในเขตพื้นที่การศึกษาได
1: ้
2: เพราะนั้นอย่างถ้าสมมุติว่าเรียนภาษาอังกฤษจบได้ปริญญาโทภาษาอังกฤษโครงการมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นแกนนำอาจจะเป็นแกนนำในเรื่องของการอ่านผลงานวิชาการแกนนำในการเป็นวิทยากรอบรมครูโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่เราถือว่าเขาเสียสละแต่ว่าเขาจะได้กุศลที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติครับ
1: ครับผม
0: บังเอิญว่าครูเหล่านี้ไม่เข้าเป็นมาสเตอร์ที่เชื่อมาก่อนแล้วหลายท่านก็ได้ช่วยครูบาอาจารย์อยู่แล้วแต่ขณะนี้พอเข้ามาเรียนเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาว่าขณะนี้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะสอนคนอย่างมีเหตุผลขึ้นสอนอาจารย์ด้วยกันอย่างมีเหตุผลขึ้นมันจะมีหลักการมีแนวคิดทฤษฎีมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราจะมาบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วเขาก็จะเอาไปแอพพลายเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร
1: แล้วเป็นครูที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะศึกษาหาความรู้สร้างสรรค์
0: แล้วเขาไม่รู้สึกที่จะเคอะเขินถ้าเขาจะบอกเลยอ๋อเพิ่งเข้าใจวันนี้เอง
1: คร
0: ับเองเขาก็พูดกันมาตรง
1: หมายถึงจะไม่อายที่บอก
0: ไม่อายไม่อายที่จะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าใจแต่ขณะนี้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเป็นรายงานสั้นๆเล่าให้เราฟังว่าที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาเอาประเด็นเล็กๆไหนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาติดใจอ่ะนะคะแล้วไปทดลองใช้ในชั้นเรียนเลย แล้วก็ให้มารายงานให้เราทราบ 4-5 หน้าไม่ต้องวิจงวิจัยให้มันใหญ่โตใช้สถิติอะไรไม่ต้องแค่เล่าให้ฟังว่าทำยังไง
1: แล้ว
0: ก็ทำอย่างไรแล้วผลเป็นยังไงเท่านั้นซึ่งเขาก็บอกโอ้ได้ผล
1: เอาวิธีใช้เนี่ยดีกว่า
0: เอาวิธีใช้

0: ไปสอนเด็ก
1: แล้วบางคนก็บอกว่าเด็กชอบมากเด็กที่ตรังที่สอนมาแล้ววิชาเนี้ยเขาบอกว่าเด็กชอบมากเด็กสนุกมากอะไรเงี้ยฮะแล้วเราใช้การหลักการบูรณาการกับหลักการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ใช่ไหมคะในภายในศาสตร์เดียวกันและระหว่างต่างศาสตร
0: ์
1: ซึ่งบางครั้งเขานึกไม่ถึงว่าคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมเนี่ยมันผูกพันกันไปหมดถูกไหมคะแต่ว่าในเชิงภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นด้วยแล้วก็บอกแนะนำไปซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วแต่เขาก็ทำได้ไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควรแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเขาทำได้ดีมากจากรายงานเขาเนี่ยคะแนนเขาตีตื้นมาจากรายงานนะคะ
0: อ๋อ
1: ฮะ
0: รายงานที่เอาไปสอน
1: รายงานที่เอาไปสอนแล้วมารายงานให้เราทราบ
0: แล้วผลกับเด็กเป็น
1: ผลกับเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่จากฟังจากเขาเล่าเป็นรายอักษรมาเนี่ยเราก็รู้สึกทั้งนั้นก็ว่าได้ผลนะคะเราก็รู้สึกว่าดีได้ผล
0: เพราะผลจริงๆแล้วถ้าวัดแล้วต้องไปวัดกับเด็ก
1: ต้องวัดกับเด็กค่ะ
0: เพราะเมื่อครูมาเรียนแล้วเป็นมาสเตอร์ที่เชื่อไปสอนเด็กแล้วเด็กเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
1: ค่ะ
0: ซึ่งแนวโน้มดีใช่ไหม
2: ครับตรงนี้แหละที่เราถือว่าเป็นการพัฒนาชาติ
0: ครับ
2: เพราะว่าถือว่าพัฒนาเด็กๆ เขาก็ความรู้ได้แน่นขึ้นในสาขาวิชาครับ
0: แต่ว่านี่เป็นโครงการแห่งความหวังเลยนะฮะในการยกระดับคุณภาพจริงคุณภาพการศึกษา
2: ครับ
1: คือตอนแรกก็เป็นกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมครูไทยที่ถูกสังคมมองประหนึ่งว่าสังเกตจากคะแนน O-net นะฮะคะแนน MT คะแนน O-net อะไร
0: หรือว่าคะแนนสอบโดยภาพรวมที่ว่าต่างชาติทำไมเด็กไทยก็ได้น้อยจังเลย
1: วิชาหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าจะทำยังไงพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็รู้สึกวุ้ยตรงใจเลยก็เลยตัวเองคนสอนเองก็มีแรงจูงใจนะ เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้ว
0: จุดไฟติดมา
1: แต่เราก็ไม่ใช่จะทำแต่เราก็ไม่ใช่ทำยังไงให้มันเกิดเหตุการณ์นี
0: ้
1: บังเอิญพอเกิดขึ้นมาเราก็อุ้ยตายดีจังเลยนี่คือสิ่งที่ประเทศชาติต้องทำมาตั้งนานแล้วไม่ควรจะมาเพิ่งทำตอนนี้แล้วก็ไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี้
0: งั้นต้องทำต่อ
1: เพราะนี่คือพัฒนาครูจริง
0: ๆ
1: ถูกไหมคะเพราะว่าครูได้มาสัมผัสกับเราคือเราไม่ได้พูดเราเป็นปรมาจารย์ 100% หรอกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยความรู้ที่เรามีและประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยพวกเราเองก็สามารถที่จะไปให้ความรู้เขาได้แล้วก็เขามีปัญหาเราก็ช่วยแก้ปัญหาเขาได้
0: เกิดสิ่งใหม่ด้วยไหม
1: เกิดองค์ความรู้ใหม่ค่ะ
0: เกิดใช่ไหม
1: ค่ะเกิดองค์เขาสร้างเราจะพยายามให้เขาสร้างองค์ความรู้ใหม
0: ่
1: และสร้างเขาจัดระเบียบความรู
0: ้
1: ที่สำคัญคือจัดองค์ความรู้กับจัดระเบียบความรู
0: ้
1: นะคะซึ่งเขาบางครั้งเนี่ยเขาเรียนอะไรกระจายมาหรือสอนกระจายแล้วบอกจับเป็นก้อนซะจับไปเป็นก้อนซะผู้สอนก็ง่ายผู้เรียนก็เข้าใจง่ายถ้ามันออกมาเป็นก้อน
0: ๆ
1: ที่มีความสัมพันธ์กันในก้อนนั้นนะคะ
0: ฟังดูเป็นโครงการที่ดีมากนะครับแล้วคงจะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวงการการศึกษาเพิ่มมากขึ้นท่านคณบดีอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนครูที่อาจจะเป็นคุณครูที่จะเข้ามาในโครงการ Master Teacher รุ่นต่อๆไป
2: ครับผมครับก็ฝากถึงคุณครูทุกท่านที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับว่าเราจะต้องมีความเสียสละในเรื่องส่วนตัวที่จะต้องมาช่วยกันพัฒนาชาติทางด้านการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยอยากจะให้มีความอดทนเพื่อให้สำเร็จเรียนให้สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นแกนนำในเขตพื้นที่การศึกษาของท่านจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมฝากกราบขอบพระคุณถึงสพฐที่ได้ทำให้เกิดการจุดประกายว่าจะต้องพัฒนาครูเพื่อที่จะพัฒนาชาติโดยพัฒนาประชาชนผู้เรียนทางด้านการศึกษาให้ตรงตามกลุ่มสาระนะครับก็ถือโอกาสฝากท่านนี
0: ้ครับผมอาจารย์มีอะไรจะฝาก
1: ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจนะคะว่าอย่าเพิ่งถอดใจถึงแม้ว่าบางวิชานักศึกษาจะมาบอกว่าอาจารย์มันลึกไปหรือเปล่าแต่ก็ฝากบอกว่าถ้าไม่ลึกอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแอพพลายไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราต้องรู้จริง
0: เพื่อจะไปประยุกต์ต่อไป
1: ต้องรู้แก่นนะคะถ้าเราไม่รู้แก่นเราก็ไปประยุกต์ไม่ได
0: ้
1: ก็ขอเป็นกำลังใจกับครูทุกคนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจแต่เท่าที่ดูก็เขามีความสุขนะคะแล้วคนก็เป็นกำลังใจให้ผู้สอนด้วยผู้สอนก็มีความสุขที่จะสอนมีความยินดีเต็มที่ทุ่มสุดตัวค่ะพวกเราฟังครูบาอาจารย
0: ์
1: ที่พูดเนี่ยทุกคนก็ทุ่มสุดตัวแล้วก็อยากจะให้สพฐพิจารณาว่าโครงการนี้เนี่ยณเป็นโครงการที่ถ้าถามครูผู้สอนนะคะไม่ได้ถามว่าแหมเพราะว่าอยากจะสอนหรืออยากจะอะไรคิดว่าเป็นการพัฒนาชาติจริงๆเพราะว่ามันจะมีผลโดยตรงกับนักเรียนของเขากับเด็กของกับเด็กไทยใช่ไหมคะครูที่เก่งก็ย่อมไปสอนให้เด็กเก่งขึ้นได
0: ้
1: คือครูเขาเก่งอยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้เขาจะเก่งขึ้นไปอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นว่าโครงการนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์ทั้งในระยะสั้นระยะยาวแน่นอนนะคะถ้าหากว่าเป็นการพัฒนาที่ตรงจุดที่สุดณเวลานี้ก็ต้องขอขอบคุณสพฐเช่นเดียวกันที่ คิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นโครงการที่สามารถจะพัฒนาประเทศชาติได้โดยตรงนะคะขอยืนยัน
0: และสิ่งที่ครูพัฒนาขึ้นแน่นอนถูกถ่ายทอดไปสู่เด็ก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อยากจะให้เพื่อนครูลองดูครับมีหลายๆวิธีการหลายๆเครื่องมือที่เพื่อนครูจะนำมาใช้ได้ Master Teacher เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญมากที่อาจารย์สองท่านบอกแล้วหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ครูเองครับก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่เพื่อนครูจะใช้พัฒนาตัวเองได้ก็เชิญเลยนะครับมีตรงไหนที่คิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญอยากจะบอกเราเพื่อนำมาเผยแพร่ก็บอกกันมาได้เลยครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กับ Master Teacher ต่อไปนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ครับถ้าอยากจะดาวน์โหลดรายการย้อนหลังหรือว่าตอนอื่นๆก็นะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv หรือทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมและรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้จะรวบรวมเอาเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาและยังเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและนำเสนอผลงานของเครือข่ายนั้นให้เพื่อนครูได้ชมกันด้วยครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นวันที่เพื่อนครูที่อยู่ในโครงการMaster Teacher จะต้องมานั่งเรียนหนังสือครับสัปดาห์ที่แล้วแนะนำ Master Teacher ให้เพื่อนครูได้รู้จักไปแล้วนะครับลองมาดูบรรยากาศในห้องเรียนครับว่าเมื่อคุณครูต้องมานั่งเรียนเหมือนเด็กนักเรียนนั้นเขาจะเรียนกันแบบเคร่งเครียดไหมหรือจะสนุกสนานหรือไม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ้องนี้ครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องที่เขากำลังเรียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษครับแต่ว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษจะมาเรียนในห้องนี้ไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการเรียนจะเป็นยังไง
1: เมตาฟอร์คืออะไรล่ะคะเมตาฟอร์คืออะไรการพูดเชิงเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบเปรียบเปรยแล้วก็แล้วแต่
2: ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพอชาร์ลบัสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ก็เอายาอวกาศเรามันไปแล้วมันก็กลับได้นี่นาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราจะแอพพลายในการสอนยังไงแต่ว่าความหมาย
0: ขอนั่งด้วยคนนะครับคุณครูสวัสดีครับ
2: ลงมาเป็นสามลง
0: คุณครูมาจากโรงเรียนไหนครับ
3: โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
0: คลองน้ำใสวิทยาคารจังหวัดสระแก้วน
3: ะ
0: ตอนนี้เขาเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับครู
3: วิชาภาษาศาสตร์สำหรับการสอน
0: ภาษาศาสตร์สำหรับการสอนเป็นยังไงฮะเราเรียนไปเพื่อจะไปสอนภาษาอังกฤษอีกทีใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ค่ะเวลาเป็นในเรื่องของการเรียนเรื่องของเสียงภาษาอังกฤษว่าการออกเสียงตัว R ตัว L นี่ควรจะออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง
0: แล้วอาจารย์เขามีเทคนิคอะไรที่ทำให้คุณครูเอาไปสอนเด็กเรื่องตัว R กับ L ได้ง่ายขึ้นไหม
3: ก็อาจารย์ก็จะใช้เทคนิคในเรื่องของการมินิมอลแพร์ค่ะจับคู
0: ่ยังไงฮะ
3: จะถ้าเป็นเรื่องตัว R กับตัว L แล้วก็จะใช้เสียงคำศัพท์ที่มันมีตัวสะกดคล้ายกันเช่นคำว่า read กับ
0: read กับ read
3: ใช่ค่ะก็พยายามฝึก
0: ครับ
3: เป็นคู่เพื่อให้เขาเกิดทักษะในการออกเสียง
0: แล้ววิธีนี้ได้ผลไหมฮะที่เรียนจากที่นี่เราไปสอน
3: ก็ได้ผลค่ะคือตัวเราเข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็มีความมั่นใจด้วยว่าเรารู้มันแล้วนะ
0: ครับแล้วบรรยากาศในห้องผมดูเหมือนนั่งเรียนกันเงียบๆเครียดๆนะฮะบรรยากาศเป็นแบบนี้ไหมครับ
3: จริงๆแล้วไม่เงียบนะคะ
0: แล้วเหรอจริงๆเป็นไงฮะครู
3: ก็เฮฮาสนุกสนานค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็สอดแทรกเรื่องของเกรดวัฒนธรรมต่างๆที่ว่าอาจารย์ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของ culture มาเล่าให้พวกเราฟัง
0: อ๋อครับ
1: วันนี้เราก็มีความยินดีนะคะมีผู้มาเยี่ยมเยียนเราก็คือคุณชัยวัฒน์ค่ะก็เชิญค่ะเชิญเข้ามาพูดคุยกับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีค่ะยินดีมากเลยค่ะ
0: ครับแล้วนี่อาจารย์กำลังสอนอะไรอยู่ฮะ
1: สอนชื่อวิชาก็คือวิชาภาษาศาสตร์สำหรับการสอน
0: ครับ
1: วันนี้มาถึง

0: ใช้ของวิชาแล้วค่ะคือเรื่องว่าความหมายของภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับที่มาตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
1: แต่แม่ผมที่แอบดูเห็นเขาก็นั่งเรียนกันนิ่งๆเงียบๆจดเครียด
0: อุ้ยเขาเป็นคนอย่างนี
1: ้เหรอเขาเป็นคนเครียดเหร
2: อความจริงสอนสนุกนะเพราะเราก็หัวเราะตอนครูสอนนะคะแต่ถึงเวลาตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเครียดพอเลิกสอนเขาก็จะเครียดไม่อยากเขาเครียดเลยจริงจัง

0: าดยังไงที่สอน
1: แล้วบอกเขาตลอดเวลาว่า A บวกไม่มีนะก็จะเอาให้ได้จริงๆความตั้งใจนี่เกินเต็มร้อยเกินร้อย
2: ไหนถ้าอาจารย์จะสอนให้คุณครูได้แสดงความคิดเห็นได้ตอบโต้มาบ้างเนี่ยจะต้องเป็น
1: โอ้ตะกี้ผ่านไปแล้วเนาะตอนแสดงความคิดเห็นค่ะอาจารย์ถามว่าอะไรนะฮะมันเป็นอีกอย่างได้ไหมมันเป็นการนิทานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: แ
1: ล้วก็ถกกันเยอะเอ๊ะทำไมต้องใช้คำว่า interesting เป็นไปได้ไหมเป็นลบไหมหรือว่าเป็นคำชมได้ไหมนี่เขาบอกว่าต้องพิจารณาตามบริบทใช่ไหม
3: หรือว่าโอ้นี่ประหลาดใจว่าไม่น่าจะมีเอ๊ะอย่างเธอไม่น่าจะมีอาชีพเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันมีอะไรที่แฝงอยู่มันมีนัยยะที่แฝงอยู่ในประโยค
4: โอ้ really
3: โอ้ really อ๋อ seriously อย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่

0: ห้องนี้สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตรบกวนเวลาสวัสดีนะครับสวัสดีครูครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับ
1: วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศึกษาค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติ
0: ครับ
1: ในการวิจัย
0: ครับเห็นบรรยากาศห้องเรียนเหมือนเด็กนักเรียนนั่งเรียนเลยครับ
1: วันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะใกล้สอบแล้วก็เลยสรุปสรุปเลยใช้ PowerPoint
0: แล้วเขาก็อาจจะเครียดกันหน่อยใช่ไหมครับเพราะใกล้สอบ
1: ก็เครียดการจำใ
0: ส่ไม่หน่อยนะมากมากไหมฮะมากไหมฮะมากเลยฮะแล้วมีโอกาสทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไรที
1: ่ก็เพิ่งทำงานกลุ่มไปเมื่อกี้เนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะทำอะไรยังไง
1: ทำงานคล้ายกับวิเคราะห์ก็จะให้จุดมุ่งหมายการวิจัยให้ชื่อเรื่องวิจัยได้เขาวิเคราะห์ว่าเขาจะใช้สถิติอะไรจากชื่อเรื่องแล้วก็วัตถุประสงค์การวิจัย
0: ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนแค่นี้นะครับโชคดีในการสอบนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและตอนนี้ครับผมเชิญตัวแทน5ท่านครับที่เป็นเพื่อนครูที่มาเรียนมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วจาก5กลุ่มสาระการเรียนรู้5จังหวัด5วิชาไม่ซ้ำกันเลยนะครับให้แต่ละท่านแนะนำตัวเองครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะครูศรีสุพรมุสิกพงศ์สาขาการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนศึกษานรีวิทยากรุงเทพมหานครค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะครูณัชชาทานศิลาสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนนวมราชานุสรณ์จังหวัดนครนายกค่ะ
4: สวัสดีครับผมครูสุรินทร์ใจแสนสาขาสังคมศึกษาโรงเรียนหันคาพิทยาคมจังหวัดชัยนาทครับ
5: ครับสวัสดีครับผมครูเกียรติศักดิ์ปั้นจิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
6: สวัสดีครับอำนาจอิสรางกูลนายวิทยาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนบางพีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการครับ
0: ครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับสวัสดี
7: สวัสดีคร ับ
0: ท่านครับนี่ถือว่ากลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งไหมฮะ
3: อีกครั้ง
0: ครับเรียนอีกรอบเป็นไงฮะบรรยากาศการที่เดิมไปสอนอยู่ยืนอยู่หน้าห้องสอนเด็กๆคราวนี้ต้องมานั่งเรียนแล้วมีครูมาสอนเนี่ยมันบรรยากาศแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้นเคยไหมมันต่างไปจากเดิมไหมฮะเป็นไงบ้าง
3: มันเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับไปคิดถึงว่าคิดถึงนักเรียนชีวิตของนักเรียน
0: อ๋อเหรอฮะเหมือนสะท้อนกลับไปอีกทีเหม
3: ือ
0: นเราไปคิดถึง
3: ความรู้สึก
0: คนที่นั่งเรียนอย
3: ู่เดิม
0: ๆของเราแล้วการจะคัดเลือกเข้ามาเรียนตรงนี้ได้นี่เห็นบอกโอ้มีขั้นตอนเยอะเหมือนกัน
8: คร
0: ับ ใช่ไหมฮะต้องสอบต้องคัดเลือกเข้ามา
8: ใช่ครับ
0: ครับแล้วเขาเลือกยังไงฮะวิธีการทุกคนต้องสอบหมดไหมครับ
2: ครูเราสอบตัวประเทศนะคะ
0: ครับ
2: ต้องสอบทุกคน
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็จะมีการแบ่งกลุ่มครูเป็นกลุ่มมาสเตอร์ทีเชอร
0: ์
2: กลุ่มกลางและ
8: กล
2: ุ่
8: มปกติ
2: กลุ่มปกติ
0: แสดงว่ากลุ่มที่เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ก็คือก็ถูกคัดเลือกเข้ามาเรียนในโครงการนี้แล้วก็ทุกท่านได้ทุนหมด
3: ค่ะได้รับทุนจากสพท.
0: ครับผมตอนที่รู้ว่าตัวเองจะได้มาเรียนเนี่ยผมไม่รู้ความรู้สึกเป็นไงฮะดีใจเป็นห่วงตกใจอุ้ยจะไหวไหมอะไรมันเกิดอะไรขึ้นฮะแต่ละท่านเป็นไงบ้างฮะ
6: ตอนครั้งแรกที่รับแจ้งว่าได้ทุนเนี่ยนะคร
0: ับ
6: ก็รู้สึกดีใจ
0: ครับ
6: แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเราได้ห่างจากห้องเรียนมานานพอสมควรในสถานะผู้เรียน
0: ครับ

0: การที่เป็นผู้กำกับเขามาถูกเขากำกับก
1: ็จะเป็นยังไง
0: รู้สึกกังวลในเบื้องแรกนะแต่ตอนแรก
1: ครับผม
0: แต่พอได้มาเรียนแล้วก็ดีครับได้รับประสบการณ์ผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ได้รับประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติม
1: มีท่านไหนกังวลแบบนี้คล้ายๆกันไหม
2: ก็ผมก็กังวลเหมือนกันว่าเพราะว่าเราเคยสอนลูกศิษย์มาคราวนี้เราจะเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้สอนกลายมาเป็นผู้เรียน
1: เราจะต้องมาสอบด้วยมีให้คะแนนให้เกรดด้วย
3: อ
1: ะไรแบบนี้กังวลอันนี้คงคล้ายๆกันกังวลเรื่องอื่นมีไหมฮะเรื่องภาระเรื่องงานเรื่องเดินทาง
4: ก็มีฮะเพราะว่าภารกิจที่โรงเรียนเราก็เยอะนะฮะเพราะว
1: ่
4: าจันทร์ถึงศุกร์เราก็เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปิดเวลามาเรียนเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้กับโรงเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีเวลาว่างพอที่จะมาเรียนได้อย่างสบายๆ
1: หมายถึงงานที่จะต้องทำช่วงเสาร์อาทิตย์อาจารย์เกียรติศักดิ์ก็ต้องมาจัดเวลาเอาไปลงในเวลาอื่น
4: ครับก็จะต้องอาจจะต้องทำมากขึ้นกว่าปกตินิดนึง
1: เหนื่อยขึ้นแน่ๆ
4: เหนื่อยขึ้นแน่ๆ
1: อาจารย์นัชชาเหนื่อยขึ้น
3: ก็ปกติเราจะมีงานทำในช่วงเสาร์อาทิตย
1: ์
3: พอเรามาเรียนปุ๊บทุกอย่างเราต้องจัดการให้เสร็จภายในวันศุกร์เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาว่างมาเรียนที่นี่
1: แล้วอาจารย์เกียรติศักดิ์จัดสรรเวลายังไงครับ
4: อ๋อครับก็คือต้องเตรียมตัววางแผนอย่างดีสำหรับการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะ
1: ครับ
4: ก็คือต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนก็ทำให้สมองว่างนะฮะทำให้สมองว่าง
1: ทำให้สมองว่างด้วย
4: ครับผม
1: ให้โล่งที่สุดเงี้ย
4: ครับเพราะว่าสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างยากนะฮะเนื้อหาสาระก็เข้มข้นเพราะฉะนั้นต้องทำสมองให้ว่างเพื่อรองรับวิชาที่อาจารย์ที่จะสายให้นะเพราะว่าอาจารย์เต็มที่นะสำหรับที่รังกำแพง
1: ครับผมบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงฮะที่บอกว่าเต็มที่หรือมีการแลกเปลี่ยนกันนี่มันเป็นไงฮะเครียดไหมสนุกไหมเหนื่อยยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละท่านเลยฮะได้เลยฮะอาจารย์ณัชชาก็ได้
3: เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าครูอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราจะจริงจังในการเรียนมากแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในห้องเราจะให้สุขสนานและเราจะมีการรับส่งสารกับผอ.ไปกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา
1: ครับของครู
5: เพื่อนก็จะบอกว่านับวันเมื่อไหร่จะถึงเสาร์อาทิตย
1: ์
5: อยากมาเจอเพื่อนค
1: ่
5: ะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
1: เป็นอย่างนี้กันทั้งห้องเลย
5: ทั้งห้องเลยค่ะ
1: คือไม่ใช่เสาร์อาทิตย์จะมาอีกแล้วเหนื่อยไม่อยากไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น
5: ไม่ใช่
1: กับเป็นรอเวลาที่จะเจอ
5: เราจะมีอะไรสนุกสนุกมาคุยกันแล้วก็วิธีการสอนคือคุณครูทุกท่านที่มาสอนเราจะให้เราจัดกิจกรรมด้วยนะคะเราก็ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมแปลกๆจากเพื่อนแล้วนำกลับไปใช้สอนได้เลย
1: เช่นอะไรไง
5: ตัวอย่างเช่นก็การสาธิตเพลงพื้นบ้านนะซึ่งครูบางคนจะไม่เป็นนะเราจะมีเพื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดสมุทรสงครามบ้างนะฮะมีความสามารถเป็นพิเศษเราได
1: ้ครับของครูสุรินทร์เป็นไงบ้าง
2: ของวิชาสังคมเราจะสะดวกกับการมีบทบาทสมมุติในเวลาเรียนแล้วก็มีการสังสรรค์คุยกันเรื่องของการเรียนการสอนที่เราสอนกันมาอะไรบ้างที่จากโรงเรียนมันเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะเดียวกันเพราะเรามาแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองบางอย่างเนี่ยเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู้มันเติมเต็ม
1: ทีนี้มันเติมซึ่งกันและกันด้วย
2: ครับ
1: ของเพื่อนครูคนอื่นที่มาจากที่อื่นด้วย
2: ครับตรงนี้เราจะได้เหมือนเราได้กำไรจากการเรียนด้วยครับ
1: ได้กำไรจากการเรียนนะครับของครูอำนาจเป็นไงครับ
0: ก็ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีครูที่อายุน้อยที่สุดใน23ปีอายุมากที่สุดเนี่ย54ปี
1: โอ้โห
0: เพราะนั้นก็จะมีครูพี่ครูน้องผมก็จะเป็นครูระดับคุณพ่อคุณแม่
1: ครูน้าครูป้าอะไร
0: เราไปอยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีทักษะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครูน้องๆเนี่ยก็จะแนะนำครูพี่ส่วนในเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยครูพี่ก็ให้ข้อเสนอแนะครูน้องมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้วเนี่ยมันได้ความรู้จากเพื่อนเรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันมันก็จะไปล้อแบบของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เหมือนกันก็คือเพื่อนสอนเพื่
1: อ
0: นเราสามารถบูรณาการในวิธีการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงๆก็ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติชีวิตจริงๆแบบนี้ก็มีความสุขครับมีความสุขทีเด
1: ีย
0: วน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเรียนกับมาสเตอร์ทีเชอร์ที่เป็นครูพี่ครูน้าครูพ่อครูแม่มาก่อนก็ดีครับดี
1: ฟังแล้วทีเดียวฟังแล้วบรรยากาศจะดีมากเลยนะ
0: เป็นโครงการที่ดีมากเชื่อมันในรุ่น2รุ่น3ที่มีต่อไปเนี่ยเป็นการสนับสนุนที่ตรงประเด็นในเรื่องของพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
1: ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวปุณฑิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมิไรเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งเวลา17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบูรณิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่สถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์คร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราท์ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50 ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทซุงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกษรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตถิฐานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์บริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโรงเรียนพนมศึกษาราชธานีบริษัทมิตซูเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไ
4: ม่นี่ดูอะไรนี่สิ
3: หลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ต่อไปสื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับเชิญหัวหน้าคาเฟ่สื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับ
1: จากการระดมความคิดนะคะเรื่องข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเราต้องร่วมกันแก้ปัญหาทีนี้เวลาแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ที่โรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันร่วมมือกันปฏิบัติค่ะโดยที่เราจะเน้นที่ครูก่อนใช้วิธีป้องกันมากกว่าแก้ฉะนั้นในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีวิธีป้องกันที่คิดขึ้นมานะคะแล้วก็ควรนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยต่อไปในเรื่องที่สองนะคะเมื่อมีปัญหาเนี่ยเด็กแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกันต้องคัดออกไปตามความเหมาะสมแล้วก็ใช้วิธีการของแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมต่อเด็กค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกปัญหาเนี่ยจะเกิดเด็กต้องรู้จักไว้วางใจที่ตัวครูฉะนั้นครูเป็นประเด็นสำคัญที่เด็กต้องไว้ใจแล้วสามารถที่จะมาช่วยเด็กแก้ปัญหาได้ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ครับต่อไปปัญหาสิ่งแวดล้อมครับขอเชิญเจ้าของคาเฟ่สิ่งแวดล้อมครับ
3: ก็คือเราสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างนะคะอันแรกก็คือครูให้ความรู้กับเด็กว่าสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็เช่นการบริโภคสิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเป็นพิษอะค่ะสองจัดกิจกรรมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนนะคะเช่นกิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมธนาคารขยะหรือนำขยะต่างๆกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่อะค่ะอันที่3ก็คือสร้างวินัยในการบริโภคให้กับเด็กก็คือโรงเรียนก็สามารถสร้างวินัยในการบริโภคให้กับเด็กได้แล้วแต่วิธีการของแต่ละโรงเรียนนะคะอันที่4พานักเรียนศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ต่างๆเช่น

0: งการปฏิรูปที่ดินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นครูอาจจะเข้าร่วมการรณรงค์ต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กเขาเห็นก่อนหรือครูอาจจะกลับไปแยกขยะที่บ้านแล้วนำกลับมาให้เด็กดูเด็กเขาก็สามารถจะเป็นทำตามได้ค่ะ
1: ต่อไปสุดท้ายครับคาเฟ่เรื่องปัญหาเรื่องการศึกษาและปัญหาเรื่องความงมงายในสังคมครับ
2: ค่ะเรื่องของปัญหาการศึกษาและความงมงายนะคะปัญหาการศึกษาก็คือ1บุคลากรที่สอนเนี่ยนะคะควรจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สูงกว่าผู้เข้าเรียนนะคะแล้วก็จะต้องมีการมุ่งประสิทธิภาพที่เกิดกับผู้เรียนมากกว่าธุรกิจนะคะไม่ใช่หวังแต่ว่าผู้เรียนต้องมีจำนวนมากๆนะคะแล้วก็2ผู้เรียนที่เข้าไปเรียนเนี่ยควรให้ความสำคัญของการศึกษาแล้วก็นำมาใช้ในการดำรงชีวิตไม่ใช่จะเรียนรู้แค่ในห้องเรียนหรือว่าเพียงที่จะเรียนรู้เพียงเพื่อที่จะเพิ่มวุฒิให้แก่ตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็3ครูต้องสอนให้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาความงมงายนี้ได้ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเป็นข้อสรุปในตัวของตัวเองนะครับทั้ง4ปัญหานะครับเราได้เห็นแล้วว่าปัญหาทุกเรื่องมันเชื่อมโยงกันแล้วสาเหตุก็คือคนแล้วคนก็คือตัวเราทีนี้ถึงตอนจะแก้แล้วครับแก้ที่ไหนครับถ้าแก้ที่เราเมื่อแก้ที่เราได้ปุ๊บแก้ได้ปัญหาหนึ่งก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นต่อไปด้วยถูกไหมครับเพราะปัญหาหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งถ้าแก้ที่ปัญหาหนึ่งได้ก็นำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆต่อไปด้วยนะครับเป็นวงจรกลับกันเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องหนึ่งเช่นถ้าแก้ปัญหาการศึกษาได้เราก็จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยถ้าคนบริโภคโดยคิดเป็นเราก็จะแก้ปัญหาการเมืองได้ด้วยถ้าหากว่าการศึกษาทำให้คนเป็นพลเมืองและคิดเป็นถ้าแก้ปัญหาได้เรื่องหนึ่งจะนำไปสู่การแก้ทุกเรื่องในทางกลับกันครับก่อให้เกิดปัญหาหนึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาทุกเรื่องเช่นกันเราก็เปลี่ยนวงจรสมัยนะครับถ้าเราสร้างพลเมืองขึ้นมาโดยให้ทุกคนร่วมกันแก้จากส่วนของเราเองนะครับจากเรื่องหนึ่งจะโยงไปสู่การแก้ได้ทุกเรื่องนะครับแล้วนี่คือเป็นกิจกรรมสาธิตให้อาจารย์เห็นนะครับเทคนิคของการใช้ World Cafe โดยเริ่มต้นที่การเอาปัญหาสังคมนะครับด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้อาจารย์ได้เลือกปัญหาให้มีการดมสมองกันและสุดท้ายก็มีการดมสมองกันเพื่อจะหาวิธีการแก้ปัญหาและช่วงสุดท้ายนะครับผมจะแบ่งกลุ่มอีกครั้งนึงเป็น4กลุ่มนะครับให้เวลา10นาทีให้อาจารย์รวมสมองครับแล้วมาเสนอว่าทั้งหมดที่เรียนรู้ไปนี้เราจะเอากลับไปปฏิบัติจริงๆที่โรงเรียนของเราได้อย่างไรเดี๋ยวจะแจกฟลิปชาร์ตให้นะครับคนละ1บอร์ดให้เขียนให้เวลา10นาทีนะครับแล้วมาสรุปที่หน้าห้องร่วมกันครับโจทย์คือว่าเราจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทั้ง4ตอนนี้นะครับเอาไปทำจริงๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่โรงเรียนได้อย่างไรครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดครับจะให้ทั้ง4กลุ่มนะครับที่ได้มีการระดมความคิดเห็นกันว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้จริงปฏิบัติให้เกิดผลจริงในโรงเรียนของเราได้อย่างไรขอเชิญตัวแทนกลุ่ม4ครับ
2: ของกลุ่มที่4นะคะอันดับแรกเลยก็คือกลับไปถึงเนี่ยเราสรุปกันแล้วนะคะว่าเราจะขยายผลอบรมให้ความรู้กับเพื่อนครูทั้งโรงเรียนค่ะเกี่ยวกับเทคนิคทุกอย่างที่อาจารย์ให้ความรู้ไปตรงนี้นะคะ
3: วิชาหน้าที่พลเมือง
2: หน้าที่พลเมืองด้วยแล้วก็จะใส่ในกิจกรรมพัฒนาผู้
3: เร
2: ีย
3: นด้วย
2: กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะแล้วระดับที่2ก็คือให้ครูทุกคนในโรงเรียนนำไปใช้ในวิชาหรือห้องเรียนของตนเองเนี่ยโดยที่พวกเราที่เข้ารับการอบรมจะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยแนะนำช่วยเหลือค่ะแล้วก็อันดับที่3ก็คือในการที่เราจะสอนแค่ในห้องเรียนในวิชาเดียวเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นพลเมืองตรงนี้ติดในติดตรงนี้คงเป็นไปไม่ได้เราก็จะไปจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนปฏิบัติจริงเป็นการเน้นให้ทำจำให้ขึ้นใจถึงความเป็นละเมืองไทยที่ดีเนี่ยจะได้มีอยู่ในตัวของผู้เรียนทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: เยี่ยมครับกลุ่ม4ครับกระชับได้ใจความนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่ม3ครับ
4: นะครับขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่ากลุ่มของเรานั้น1จะนำความรู้ที่ครั้งนี้ได้ไปพัฒนาครูแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับกับผู้บริหารด้วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองไอ้สองระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนะครับไอ้สามเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไอ้สี่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องอันที่ห้าประเมินผลครับขอบคุณครับสำหรับวิทยากรท่านนี้

0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่ม3นะครับขอเชิญกลุ่ม2ครับ
1: ค่ะสำหรับกลุ่ม2นะคะเราก็ได้มา5หัวข้อนะคะอันแรกก็คือพัฒนาครูให้มีความรู้ค่ะเช่นการอบรมส่งครูไปอบรมต่างๆนะคะหรืออบรมกันภายในโรงเรียนนะคะ2จัดหลักสูตรให้บูรณาการทุกกลุ่มสาระนะคะเพื่อที่ได้ทุกกลุ่มสาระจะได้ปฏิบัติร่วมกันค่ะ3จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองนะคะจากที่เราไปอบรมมาแล้วก็นำมาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนของเราค่ะ4ขยายความรู้สู่ชุมชนนะคะ5นำเทคนิคเวิร์คคาเฟ่ไปขยายผลต่อค่ะ
0: ครับและสุดท้ายครับกลุ่ม1ครับ
2: ในการสัมมนาในครั้งนี้และก็กลุ่ม1ได้คิดว่าเราต้องประชุมวางแผนเพื่อนำไปดำเนินการที่โรงเรียนฮะ2ก็คือจัดกิจกรรมที่ได้รับจากความรู้ณวันนี้นี่ไปประชุมคณะครูและก็ไปจัดกิจกรรมกับคณะครูทั้งโรงเลยฮะเพราะว่าครูจะได้ต่อยอดไปขยายสู่ห้องเรียนทุกห้องเพื่อจะได้เด็กจะได้รู้ว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นต้องมีความรู้แบบไหนอะไรยังไงมั้ยแล้วก็วอทคาเฟ่แล้วก็สรุปและประเมินผลทุกอย่างชอบ
0: ครับขอบคุณครับเมื่อกี้เป็นการระดมความคิดเห็นในกลุ่มของแต่ละกลุ่มทั้ง4กลุ่มนะครับพอนำเสนอปุ๊บตอนนี้เป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทั้งห้องก็แปลว่าที่เราคิดไว้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะฟังอีก3กลุ่มแล้วมาเติมของเราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับทั้ง10โรงเรียนก็ต้องกลับไปวางแผนของโรงเรียนของท่านเองนะครับนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดผลได้จริงและทำได้จริงทำได้ทันทีโดยทุกท่านที่มาสัมมนาในวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมขอแจกเอกสารนะครับสคริปต์กระบวนการทั้งหมดที่ใช้ใน2วันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นะครับเป็นการสรุปประเด็นนะครับสรุปเครื่องมือนะครับและเนื้อหาทั้งหมดครับข้อที่1คือพลเมืองประชาธิปไตยคืออะไรนะครับคำแรกก็เรื่องของประชาธิปไตยนะครับทำไมถึงไม่สำเร็จในประเทศไทยนะครับอันที่2คืออธิบายสรุปว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะครับตรงนี้ผมก็ใช้วิธีการที่แตกต่างจากนี้ไปบ้างคือให้ท่านได้เขียนบนกระดาษแปะใช่ไหมครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วมาสรุปร่วมกันบนกระดานกิจกรรมที่3นะครับคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีอะไรบ้างเราใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มใช่ไหมครับและนำเสนอสรุปมาเป็น6ข้อนะครับของความเป็นพลเมืองนะครับและตอนที่2ครับฝึกเรื่องของการเคารพกติกาแล้วก็พึ่งตนเองได้นะครับเรื่องการเคารพกติกานั้นก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมให้ผู้เรียนนะครับได้ตระหนักว่าการละเมิดกติกาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสภาพปัญหาที่มีการละเมิดกติกาก็เกิดจากตัวเรานะครับแล้วกิจกรรมที่2ก็ตกลงกติกาในการอยู่ร่วมกันเพราะระบอบประชาธิปไตยกติกาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันต้องมาจากประชาชนนะครับเราก็ได้กติกามาทั้งหมด5ข้อและผลก็คือว่าเรารักษากติกากันได้ดีไหมครับดีไหมฮะ
3: ด
0: ีท่านเห็นไหมครับว่าสภาพของสังคมของเราก่อนหน้ามีการตกลงกติกากับหลังมีการตกลงกติกาแล้วสังคมของเราดีขึ้นไหมครับดีขึ้นทันทีเห็นไหมฮะอาจารย์สามารถเอาไปใช้ที่ห้องเรียนของอาจารย์ได้นะครับและกิจกรรมเรื่องพึ่งตนเองนะครับเพื่อจะให้ทุกคนตระหนักว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งสิ่งอื่นหรือคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าและตอนที่3นะครับเรื่องการเคารพผู้อื่นนะครับก็มี3กิจกรรมนะครับอันแรกคือเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นการทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักนะครับว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นก็เกิดมาจากตัวเรานั่นเองตอนที่2นะครับเคารพความเห็นที่แตกต่างก็ฝึกให้รับฟังความเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับฝึกให้เคารพในความเห็นของผู้อื่นซึ่งแตกต่างไปจากเราและกิจกรรมที่3นะครับคือฝึกเรื่องการเคารพหลักความเสมอภาคนะครับฝึกให้มองคนเป็นแนวระนาบไม่ใช่มองคนเป็นแนวดิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมองคนเป็นแนวดิ่งลองเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนการมองคนให้เป็นแนวระนาบแตกต่างกันแต่เสมอภาคกันนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่4ของวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาของสังคมนะครับและการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเองกิจกรรมแรกคือให้ดูว่าปัญหาในโรงเรียนมาจากไหนข้อสรุปคืออะไรครับก็มาจากเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตอนแก้ก็แก้ได้ที่เรากิจกรรมที่2นะครับก็คือเรื่องของปัญหาในสังคม

คมนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้อาจารย์ได้เลือกข่าวแล้วจากนั้นก็ให้รวมกลุ่มมาคุยกันหาสาเหตุและความเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วจากนั้นก็ใช้เทคนิค World Cafe นะครับในการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเราจะสร้างพลเมืองในโรงเรียนได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนของเราแต่ละคนนะครับการสัมมนาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ได้ไปนั้นจะสามารถเอาไปใช้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในโรงเรียนของอาจารย์ถ้าโรงเรียนของอาจารย์มีพลเมืองมากขึ้นเท่าไหร่โรงเรียนของอาจารย์ก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นในการแก้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนไหนมีปัญหามากแปลว่ามีพลเมืองน้อยถ้ามีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาก็จะเกิดน้อยครับเพราะพลเมืองจะแก้ปัญหาด้วยการไม่ก่อปัญหาคนแก้ปัญหาจะไม่ได้มีแต่ผอ.แต่อีกต่อไปนะครับแต่ทุกคนคือคนจะร่วมกันแก้ปัญหาโรงเรียนไหนมีพลเมืองมากเท่าไหร่โรงเรียนนั้นก็ยิ่งเข้มแข็งมากเท่านั้นและประเทศไทยยิ่งมีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาต่างก็ยิ่งแก้ไขได้มากเท่านั้นและนี่คือภารกิจร่วมกันของพวกเราเราจะกลับไปช่วยกันสร้างพลเมืองครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้เป็นการรวบรวมเอาเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาครับและเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายของเพื่อนครูและยังนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูด้วยครับวันนี้เห็นผมยืนอยู่ที่หน้าห้องที่ด้านหลังมีเทพีเสรีภาพและภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาแน่นอนครับวันนี้เราเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกามีการอบรมคุณครูครับในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหรัฐอเมริกาศึกษาเพื่อคุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาครับวันนี้มีครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษากว่า80ท่านที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมาอบรมกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายระหว่างหน่วยงานใดบ้างและเพื่อนครูที่มาอบรมจะเรียนรู้อะไรจากโครงการนี้บ้างวันนี้เราจะหาคำตอบกันครับ

0: ระบบ federal system หรือระบบสถาบันตลาดเนี่ยก็คือการที่มีรัฐบาลใหญ่ๆ2ระดับจริงๆ3นะ2ระดับระดับแรกก็คือเค้าเรียกว่าระดับ federal หรือรัฐบาลกลางใช่มั้ยฮะที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องสำคัญสำคัญของประชาชนของทุกมลรัฐที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีด้วยกัน50มลรัฐ
1: ในความใหญ่ก็จะมีความหลากหลายความหลากหลายของประชากรความหลากหลายของประชาชนเชื้อชาติตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบคือสหรัฐนี่มาจากประเทศที่เป็นประเทศผู้อพยพใช่มั้ยคะมาจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนที่โอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอันนี้ถือว่าเป็นจุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนอเมริกันมากเพราะว่าเขาต้องก้าวข้ามอะไรมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะมีคนผิวสีเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้นี่นะคะหลายคนยังไม่เชื่อตัวเองว่าตอนนั้นเนี่ยโอบามาจะชนะขึ้นมา
2: เราจะมาทำการทำความเข้าใจวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนังก็เป็นตัวอย่างหนังของนิกสันก็พูดถึงเรื่องเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นประธานาธิบดีที่ไปติดเครื่องดักฟังในตึกวอเตอร์เกตนะวอเตอร์เกตเป็นสถานที่ทำการของพรรคเดโมแครตนั่นเองนะคะซึ่งตอนหลังก็มีลำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลสิ่งที่ได้จะได้จากเรื่องนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการเมืองของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะประเด็นการเมืองภายในของเขาการหาเสียงการเลือกตั้งแล้วก็ยังได้ในเรื่องของกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีหรือว่า impeachment ตรงนี้ด้วยนะคะ

0: คุณจันปายองค์สิริวิทยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรดร.ประภีอภิชาติสกลครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นภาพความสนใจของครูมากมายทีเดียวแต่สิ่งที่อยากจะทราบก่อนเลยคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่องค์กรกี่หน่วยงานมาเชื่อมกัน
3: ค่ะก็คือโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยอยู่ภายใต้สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะก็เราแต่ว่าโดยตัวโครงการเนี่ยคือได้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
0: ครับแล้วการจะเริ่มอบรมสัมมนาแบบนี้แล้วเชิญอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับสังคมศึกษามาอบรมเนี่ยฮะเริ่มจุดเริ่มต้นที่เริ่มได้ยังไงครับ
3: จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเคยมีโครงการแบบนี้แล้วโดยอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปราณีอะไรเงี้ยค่ะที่คณะรัฐศาสตร์เหมือนกันเคยทำแบบเดียวกันแล้วก็ประกอบกับว่าพอเราคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมเนี่ยค่ะคือมันมีหลายคล้ายๆสเตคโฮลเดอร์คือมีหลายกลุ่ม target audience ที่เราอยากจะเจาะกลุ่มปกติที่เราเจาะก็คือเป็นการสัมมนาวิชาการทั่วไปซึ่งเราจัดเป็นประจำอยู่แล้วคนที่มาก็จะเป็นนักการทูตนักวิชาการแต่ทีนี้เราก็อยากจะขยายคือเป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็อาจารย์คือเป็นนักเรียนก็มีนักเรียนมัธยมนักเรียนมหาลัยนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราก็คิดว่าพอถ้าสมมติว่าเป็นระดับมัธยมเนี่ยถ้าจะให้เกณฑ์มาทั้งหมดคงไม่ไหวไม่มีงบ
0: แล้วไม่รู้ไปจัดตรงไหน
3: ใช่ไม่รู้จะจัดตรงไหนเดี๋ยวจะมันจะไม่ครอบคลุมคือเราก็เลยคิดว่าดึงอาจารย์เข้ามาแล้วให้เขาไปกระจายต่อน่าจะคุ้มที่สุด
0: ครับผมแล้วอย่างมาที่ท่านอื่นๆที่มาร่วมงานอย่างเช่นของอาจารย์ประภีด้วยนะฮะตอนที่มานี่คือเราต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไหมเพื่อจะให้เกิดงานนี้หรือว่าเป็นการระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานทำหนังสือส่ง
3: อันนี้ส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าอาจารย์ให้ความช่วยเหลือโครงการเราเยอะมากคือเป็นที่ปรึกษาคือโครงการนี
0: ้
3: คำแนะนำส่วนใหญ่คือมาจากอาจารย
0: ์ยังไงฮะอาจารย์แนะนำ
2: ค่ะก็คือจริงๆเราก็เริ่มจากตอนแรกเลยนะคะก็คือเห็นว่าจะมีการประกวดใช่ไหมคะประกวดเรียงความคราวนี้ก็คือก็บังเอิญตัวเองนี่ก็สอนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยนะคะคราวนี้ก็เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เด็กนักศึกษาที่สอนเอกอยู่เนี่ยค่ะอยากจะให้ลองความสามารถตรงนี้ดูว่าสามารถที่จะแข่งขันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยได้คุยกับทางคุณจันปายแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยได้
3: โครงการเป็นการประกวดเรียนความสำหรับเด็กในมหาวิทยาลัย
0: ระ
3: ดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
0: ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
3: ใช่ค่ะเป็นเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันต่ออัตลักษณ์ของเยาวชนไทย
0: ต้องมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ช่วยร่วมมือกัน
2: ค่ะร่วมมือกัน
3: ขอคำแนะนำอาจารย์มาตลอด
0: ระหว่างโครงการกับอาจารย์แล้วก็ไปที่โรงเรียนกับเรียนกับคุณครูอะไรแบบนี้แต่ทำไมถึงจัดงานวันนี้เพื่อเหมือนให้ความรู้คุณครูเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณครูอาจจะไปหาที่ไหนก็ได้มีแหล่งเยอะแยะแต่ทำไมอยากจะให้รู้เพิ่มเติม
3: ก็คืออย่างแรกเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยไม่ได้จัดขึ้นเพื่อโปรโมทว่าสหรัฐดีเราไม่ได้มีจุดประสงค์งานเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานทางวิชาการนะคะ คือจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเผยแพร่ข้อมูลให้ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ให้ได้มากที่สุดต่อกลุ่มผู้รับข่าวสารให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์เข้ามาเนี่ยน่าจะไปกระจายได้เยอะที่สุด
0: แล้วก็เริ่มจากอาจารย์ที่อยู่ในกรุงเทพ
3: ใช่ค่ะนี้คือจะเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องสำหรับเราก็ได้แล้วก็ประกอบ
0: แปลว่าจะมีไปที่อื่นอีก
3: ใช่คือเราตั้งใจมากคือหวังว่าจะทำให้ได้ภายในปีนี
0: ้
3: ที่ภาคตะวันออกภาคเหนือตอนที่เล็งเอาไว้นะคะแล้วก็เพราะว่าหนึ่งคือความรู้ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์พูดไปในส่วนเซสชั่นของอาจารย์คือคุณเรียนรู้ได้จากทุกสื
0: ่อ
3: สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังภาพยนตร์อย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนที่ว่าคุณจะต้องเอาไปสอนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
3: ือพวกนั้นเนี่ยสามารถมาลิงก์กันได้ใช่แต่ว่าเราต้องการให้ในส่วนที่ว่าเป็นเบสิกข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะว่าไปแล้วข้อมูลพื้นฐานที่ถ้าโอเคถ้าคุณเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีใครบอกคุณได้ว่าไหนถูกอันไหนผิดถูกไหมคะแต่ทีนี้คือเราไม่อยากให้นักเรียนหรืออะไรที่ไม่ใช่แค่นักเรียนค่ะแต่ว่าในเชิงของว่าไทยพับลิกอะค่ะคือว่าคนไทยทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะได้รับข่าวสารแล้วไปคิดเอาเองหรือว่าคือเชื่อตามที่ได้รับมาไม่ว่าจะถูกหรือผิดซึ่งคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าคนรุ่นเราแต่ว่าต้องมองถึงเด็กที่เด็กกว่าเราไปด้วยเจเนอเรชันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นยุคของสังคมข่าวสารคือคุณแข่งกันที่มันไม่ใช่แค่ความเร็วละแต่คราวนี้คือความลึกและความถูกต้องคืออย่าง Twitter คุณทวีตอะไรก็ได
0: ้ครับอาจารย์ประภีคิดว่าจะทำยังไง

0: ให้เกิดสิ่งที่คุณจันปายพูดไปก็คือว่าเอาข้อมูลแล้วให้เด็กวิเคราะห์แล้วคุณครูจะต้องเป็นคนที่ส่งผ่านข้อมูลนี้ไปให้เด็กวิเคราะห์
1: ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเริ่มจากว่าอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อนะคะเป็นตัวเหมือนกับดึงดูดนะคะความสนใจเด็กนะคะแล้วก็จริงๆต้องเริ่มจากครูถึงว่าเพราะว่าครูจะต้องสร้างใช่ต้องมีพลังแล้วก็ต้องถ่ายทอดตรงนั้นออกไปนะคะแล้วก็ครูต้องทำให้เห็นแล้วก็ครูต้องเหมือนกับช่วยผลักดันให้เด็กรู้จักวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กไทยตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถูกเน้นสอนเรื่องของการท่องจำซะมากกว่า
0: จำแม่นเลยนะ
1: ใช่จะจำแม่นแต่พอแบบข้อสอบออกมาลักษณะวิเคราะห์ปุ๊บจะทำไม่ได้
0: แล้วมีเทคนิคอะไรที่แนะนำวันนี้เพิ่มเติมครับว่าจะไปสอนวิเคราะห์เนี่ย
1: สอนวิเคราะห์ก็คือจริงๆมันต้องเกิดจากการที่ให้เด็กรู้จักเหตุและผลนะคะแล้วก็ถามว่าจะเริ่มจากยังไงก็คือต้องอ่านงานให้ได้มากขึ้นนะคะอาจจะต้องดูสื่อต่างๆข่าวต่างๆแต่ว่าให้มองในเชิงเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ
0: ์อย่าเพิ่งไปเชื่ออ
1: ่ะแต่เราต้องดูใช่ค่ะก็คือให้บอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ข้อมูลจากหนังสือจากอะไรอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าให้เราคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้ฝึกจากตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อยากเป็นเหตุเป็นผลจากตัวเนื้อหาอีกทีหนึ่ง
0: เหมือนกับว่าพื้นฐานต้องมาค่อนข้างแน่นแน่นมีข้อมูลเยอะเก็บเอาไว
1: ้อันนั้นก็คือต้องศึกษาไปเรื่อยๆแต่ให้หัดที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุยกับเพื่อนก่อนอย่างในกรณีของที่เรื่องของบิลาดินที่บอกเขาตายจริงไหม
0: เป็นต้น
1: ยังไม่เห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้พูดคุยกันตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยต่อไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: มีเทคนิคใหม่ๆอะไรที่วันนี้เอามาแนะนำเพิ่มเติม
1: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงๆก็จริงมันก็จริงๆเด็กๆเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
2: เพียงแต่ว่า
1: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
0: จากหนังก็ได้
1: หนังก็ได้จากเพลงก็ได้นะคะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกมยังได้เลยนะคะเกมในที่นี้นี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะมันไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่
0: ครับ
1: ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่ยังจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็มีเพลงที่จะเกี่ยวมานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการที่เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
0: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไม่ได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กโอ้โหเขาไวมากอะไรผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
1: ก็คือจริงๆเราเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
0: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่แต่อาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช
1: ้จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะคะติดตามความข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ท่าน
0: เน้นตรงนั้นคือตามให้ทัน
1: ใช่ตามให้ทัน
0: โลกไป

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุต่างๆเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง Nเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าใน

ทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเรา

พี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับ2 2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่มั้ยครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะ

ครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วย

พันธะไฮโดรเจนฮะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3

2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: เรียนวัดหัวถนนเองเนี่ยโดยที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มอยู่แล้วนะครับเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังและพอถึงฤดูน้ำหลากจะท่วมมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่ถึงกับปีนี้โรงเรียนเราท่วมสูงประมาณ 3-4 เมตร
1: โรงเรียนวัดชุมสงฆ์ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มติดแม่น้ำน้ำที่ท่วมหนักและท่วมนานเนี่ยย่อมเกิด

0: ปัญหากับการเรียนการสอนแน่นอนครับ
1: ปีนี้ท่วมเร็วมากครับตั้งแต่
0: กลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกาการเรียนไม่ทันนะครับทดสอบภาคเรียนที่หนึ่งก็ยังไม่ได้ทดสอบ
2: นี่คือสภาพปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยครั้งใหญ่ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ดังนั้นนอกจากการทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้คืนกลับมาดังเดิมแล้วภารกิจประการสำคัญหลังน้ำลดของคุณครูที่นี่ก็คือการหากลยุทธ์ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทันตามหลักสูตรที่กำหนด
3: จังหวัดนครสวรรค์ท่วมครบ5อำเภอเลยช่วงเวลาสูงสุด3เดือนแต่พอเมื่อน้ำลดปั๊บเราออกไปประชุมสัมมนาทั้ง5อำเภอผมจึงแบ่งโรงเรียนออกเป็น3กลุ่มก็จะไปจัดว่าโรงเรียนใดปิดไปไม่เกิน15วันปิด15วันถึง30 40วันปิดเกิน40วันถึง50 60วันแล้วคุณจะไปจัดการสอนซ่อมเสริมอย่างไรให้เขาได้คุยกันเป็นเครือข่ายเอาวิชาที่ไม่ได้สอนช่วงน้ำท่วมมาดูแล้วมาออกแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบนี้แหละออกแบบบูรณาการคือไม่สอนแยกวิชามันจะต้องเอามีวิชาอะไรเป็นแกนอย่างครูเขาเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยเขาต้องสอนคณิตศาสตร์เป็นหลักแต่เขาสามารถเอาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเอาคุณลักษณะนิสัยมาบูรณาการเอาการงานพื้นฐานอาชีพมาบูรณาการ
2: หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการคือโรงเรียนวัดหัวถนนซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3สภาพอาคารภายในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
4: มันจำเป็นต้องเป็นใต้ถุนโล่งเพราะว่าถ้าเป็น2ชั้นชั้นล่างก็ท่วมอยู่ดีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเราก็สามารถขยับขึ้นชั้น2ได้ความเสียหายก็จะน้อยลงการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเนี่ยไม่สามารถจัดการทำการเรียนการสอนได้เราก็ต้องมาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคิดวิเคราะห์เวลาเรียนหลักสูตรเนื้อหาของแต่ละรายวิชารายสาระมาจัดตารางสอนใหม่เพื่อให้ทันและสอดคล้องกับเวลาเรียนตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของการจบหลักสูตร
2: หลังน้ำลดเด็กๆจะเรียนเพิ่มในช่วงเย็นวันธรรมดาอีกวันละ1ชั่วโมงโดยใช้หลักสูตรบูรณาการที่ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคุณครูจะเน้น1ใบงานให้สามารถบูรณาการได้หลากหลายวิชาเพื่อลดภาระการทำงานของเด็กที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนับเท่าตัวว
5: ันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพนะคะการที่เราจะเขียนเรื่องจากภาพได้ดีนั้นเราต้องมีขั้นตอนดังนี้ก็คือ1ดูภาพพิจารณารายละเอียดขั้นตอนที่2เราทำอะไรคะ
6: พิจารณาผู้โยงเป็นเรื่อง
5: ขั้นตอนที่3ก็คือการลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องแผนการสอนที่ผ่านมาก็คือแผนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพโดยดูจากภาพนะคะเป็นเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการของเด็กนะคะเราบูรณาการกับวิชาศิลปะเด็กจะต้องระบายสีแล้วครูศิลปะก็จะดูว่าเด็กน่ะระบายสีอยู่ในระดับใดหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราให้หาคำศัพท์จากคำที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็นำมาเขียนวันนี้เราจะเขียนเรื่องจากภาพครูมีภาพมาให้นักเรียนนะคะชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่เราใช้ในการประเมินในส่วนของวิชาศิลปะครั้งนี้เราไม่ได้วาดรูปแต่เราระบายสีแล้วอีกวิชาหนึ่งที่เราเอามาบูรณาการก็คือวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจากเรื่องราวที่นักเรียนเขียนเรื่องลงไปเนี่ยให้นักเรียนหาคำศัพท์หาคำศัพท์ที่มีอยู่นะคะจากเรื่องที่นักเรียนเขียนแล้วเลือกมา5คำหาความหมายนะคะหัวหน้าช่วยคุณครูแจกหน่อย

พที่เราให้เด็กนะคะเด็กจะต้องระบายสีครูศิลปะก็จะดูว่าเด็กนะระบายสีอยู่ในระดับใดหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

0: คือลดภาระงานเขาก็มีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็จะสนุกไม่เครียดนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนค่ะ
1: ส่งผลดีทั้งสองฝ่ายส่วนที่หนึ่งครูก็สามารถใช้ใบงานใช้งานในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ให้กับนักเรียนได้ส่วนที่สองสำหรับนักเรียนก็จะเป็นการฝึกประสบการณ์ตรง
2: ก็ได้วิชาภาษาไทยและศิลปะและภาษาอังกฤษค่ะได้รู้เกี่ยวกับการจินตนาการและระบายสีด้วยดีค่ะได้ความรู้เยอะเลย
3: ชอบแบบเรียนรวมๆกันเพราะว่ามันได้เรียนหลายๆวิชาและเรียนเร็วด้วยสนุกครับ
4: ผลดีก็คือเราใช้คำว่าความยั่งยืนเรามุ่งที่เด็กเป็นสำคัญเป็นการฝึกครูด้วยว่าในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยจริงๆเนี่ยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญประโยชน์จากการที่แก้ปัญหาแบบบูรณาการในปีนี้หนึ่งได้การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตัวเขาสองแก้ถูกจุดกับโรงเรียนเขาสามได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
5: เช่นเดียวกับที่โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์มงคลประชานุกูลเปิดเทอมครั้งนี้เด็กๆต้องมาเรียนเสริมวิชาการเต็มวันในวันเสาร
6: ์ผมก็ได้นำสิ่งที่พูดคุยกันที่เป็นกำหนดการสอนที่เป็นบูรณาการนะครับมาให้ครูที่โรงเรียนคุณครูก็เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ
7: เราก็จะหาวิธีการยังไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้โดยการกระทำด้วยเพื่อใช้ประสบการณ์ตรงเราก็เลยได้คิดมาว่าเราจะเรียนแบบบูรณาการโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นแกนนำแล้วก็ไปบูรณาการกับภาษาไทยศิลปะภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สุขศึกษาพละเราจะสอนเรื่องการทำต้มยำปลาช่อนเราจะมีตลาดซึ่งตลาดเนี่ยเราจะจัดจะมีผักมีปลามีอะไรหลายๆอย่างมีติดราคาไว้หมดเด็กก็จะได้รู้ว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างเด็กก็จะไปจ่ายตลาดมีราคามีอะไรติดเรียบร้อยก็จดๆๆมาอันนี้คือกลุ่มฐานรวมก่อนเราจะจับเวลาประมาณสัก10นาทีก็จะแบ่งเป็นฐานฐานที่1คือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะไปทำบัญชีรายรับรายจ่าย
8: เมื่อกี้นักเรียนจดไปที่ตลาดสดมาแล้วใช่ไหมลูกตอนนี้พอไปตลาดสดใบงานอันนี้ครูแจกให
9: ้จัดทำบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางที่ครูกำหนดให้
8: กี่บาทลูกสี่สองลูกกี่บาท
10: สองลูกสี่บาทค่ะ
8: สี่บาทเมื่อกี้ครบแล้วพอลบแล้วเหลือเงินอยู่178บาทครูตรวจแล้วปรากฏว่าถูกต้องเก่งมากนักเรียนตบมือให้ตัวเองหน่อย
7: ฐานที่สองเป็นภาษาไทยก็จะใช้วิธีการให้เด็กเนี่ยเอาคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเอามาอ่านมาฝึกเขียนอ่าน
11: ไปเจอของในตลาดมากมายเลยครูอยากจะให้นักเรียนเขียนคำที่ของในตลาดมันมีอะไรบ้างถ้าหนูจะเขียนอะไรเมื่อกี้หนูไปเจออะไรมาบ้าง
12: เจอกล้วย
11: เจอกล้วยเอาคำว่ากล้วยเลย
7: ฐานที่3ก็เป็นภาษาอังกฤษก็จะให้เด็กเนี่ยไปค้นศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวาดรูประบายสีเด็กก็จะมีความสนุกโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องไม่เครียดกับการที่จะต้องไปหาคำศัพท์
13: เด็กๆไปดูจากร้านป้าแช่มแล้วเด็กๆอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรนะคะตรงนั้นหนูก็ไปหยิบภาพในตะกร้าเสร็จแล้วก็ไปนั่งช่วยกระบายสีลูก
14: เลือกคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพที่ระบายสี
13: เก่งมากเลยต่อมาให้ตัวเอง
7: กลุ่มที่4ก็ไปสุขภาระก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสารอาหาร

0: ของอาหารหลัก
1: ที่5ก็เป็นวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนจำแนกว่าพืชในวันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู
2: ่นักเรียนได้เรียนไปแล้วว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีดอกกับไม่มีดอกจากนั้นเขาก็แบ่งอีกว่ามีดอกเนี่ยยังแบ่งแยกออกไป
3: เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่
4: ต่อไปใบเลี้ยงคู่ใครเด็ดมาถูกมากโอ้โหเก่งทุกคนเลยใช้ได
1: ้เห็นได้ชัดก็คือเด็กชอบเด็กสนุกครูก็ไม่เบื่อคือความรู้สึกว่าเคยเรียนอยู่ในห้องตลอดเนี่ยก็ลองมาทำอย่างนี้บ้างรู้สึกก็สนุกดีเด็กเขาก็ตื่นเต้นดีคือเด็กถ้าได้เรียนด้วยความสุขแล้วก็การตรงเนี่ยมันเหมือนกับมันตามหลักวิชาการแล้วมันจะจำได้มากกว่าที่เขาจะมานั่งเรียนในห้องก็คิดว่ามันน่าจะดี
5: ดีค่ะเพราะว่าเขาเอาหลายๆวิชามารวมกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมสนุกด้วยทุกทีต้องเรียนบนห้องทีนี้มาจัดข้างล่างเพราะว่าจะได้ไม่เครียดได้สนุกขึ้นมีตลาดแล้วก็มีให้ทำกิจกรรมเยอะเลยค่ะ
6: นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการแล้วโรงเรียนยังเน้นการเรียนแบบร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณครู
1: วันนี้ครูจะมอบภาระงานเพิ่มเติมให้นักเรียนไปทำต่อที่บ้านนะคะทุกคนก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปทุกคนวิชาที่ครูมอบหมายก็คืองานบ้านฝึกทำอาหารประเภทต้มยำปลาช่อนให้พ่อแม่ชอบเซ็นห้องนี้นะลูกนะแล้วก็ให้อันนี้ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่านตรงนี
5: ้
1: ถูกไหมคะเข้าใจนะ
7: เทเลย
8: ค่อยเคลียร์ไปเลยไป
7: ยกต่ำๆสิลูก
8: เออ
7: น
8: ะเ
7: คลียร์เนื้อปลาสุกแล้วมันจะเป็นสีอะไร
8: ขาว
7: อ่ะบีบเลยลูกบีบ
9: เรียนกับเรามันก็ใกล้ชิดกว่าก็เรียนกับครูก็อาจจะกลัวครูก็ได้เนาะอาจจะถามครูแต่ก็เราส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ากล้าถาม
10: เชื่อมโยงไปถึงจิตอาสาของเด็กด้วยเป็นการให้เด็กได้เกิดความรู้ชอบแล้วก็เราสามารถเอาเกณฑ์ตรงนั้นมาวัดประเมินผลในวิชางานอาชีพด้วยที่เราประสบกับน้ำท่วมสูงแล้วทำให้ตัวผมไม่ท้อไม่ถอยนะครับก็เพราะเราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนชุมชนนักเรียนนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็จะพยายามที่จะมีกำลังใจสู้นะครับโดยเฉพาะเห็นเด็กๆแล้วก็เราพร้อมที่จะสู้ให้กับเขาเราอยู่กับธรรมชาติครับเราคงหนีธรรมชาติไปไม่พ้นดังนั้นเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ครับ

0: จริงๆแล้วการสอนคณิตศาสตร์นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาการเรียนด้วยเราอาจจะต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรือว่าบางเนื้อหาเราต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เขามีความสนใจแล้วก็เข้าใจในกิจกรรมนั้นๆ
1: คือเราจะใช้หนังสือแล้วก็ให้เด็กเนี่ยอ่านแล้วก็จับใจความแล้วก็ตอบคำถามทั่วๆไป
2: โดยส่วนใหญ่แล้วผมใช้เทคนิคของข่าวสารประจำวันแล้วก็พวกเหตุการณ์ในละครเพื่อดึงความสนใจของเด็ก
3: ก็สอนปกติทั่วไปครับสอนแบบเหมือนๆกันหมดครับ
4: เรียนในหนังสือธรรมดาค่ะแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีแบบกิจกรรมบ้าง
0: ก็คือพอสอนแล้วบรรยายแล้วทำกิจกรรมก็อาจจะมีการเล่นเกม
5: ใช้สื่อที่เห็นภาพพจน์จริงให้เด็กจับต้องได้จริงและที่สำคัญก็คือเป็นสื่อที่ทันสมัยหน่อย
1: คือจะพยายามให้เด็กมองดูวรรณคดีเป็นนวนิยายหรือเป็นเรื่องที่เขาชอบ
6: ก็คือต้องเป็นศิลปะใหม่ๆอ่ะไม่จำเจ
7: มาทดลองนอกห้องเรียนได้มาศึกษากับแวดล้อม
4: บนห้องมันก็จะแบบน่าเบื่อมันแบบไม่เหมือนมาข้างนอกแต่บนห้องก็จะฟังครูแล้วก็ดูหนังสือก็จะไม่ค่อยเข้าใจ
8: คิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เราจะมาขอท้าไอเดียให้คุณครูได้นำเสนอวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ตำราเรียนภายในห้องเรียนเท่านั้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและก็ได้ความรู้ครบถ้วนเช่นกันซึ่งรายการได้มาทำการทดลองกับคุณครูจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งการเรียนการสอนในวันนี้ก็คือ Walk Rally จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
9: การจัดฐานการเรียนรู้นะคะเป็น Walk Rally เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่า1เด็กก็จะได้มีโอกาสในการที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานแล้วเขาก็จะแบบเรียนรู้ด้วยโดยธรรมชาติของเขาเพราะว่าเด็กในวัยรุ่นเนี่ยไม่ชอบที่จะอยู่เฉยๆอยู่แล้วนะคะ
10: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเราในสภาพแวดล้อมของเราดูว่าสถานที่นั้นมีอะไรบ้างเขียนลงไปตามเหตุการณ์ที่นักเรียนเห็นขึ้นนักเรียนเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะ
11: ส่วนสมาคมค่ะให้วาดแผนที่เป็นของส่วนสมาคมอะค่ะเพื่อเขียนวาดธรรมชาติของส่วนสมาคมว่ามีต้นไม้อะไรบริเวณไหนมีที่วางอะไรบ้าง
1: คุณครูให้พวกหนูสำรวจของบริเวณหน้าส่วนสมาคมของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์นะคะมีต้นปาล์มมีหน้าส่วนสมาคมมีฝ่ายปกครองอะค่ะซึ่งรวมๆกันนี่ก็คือเป็นส่วนย่อมอะค่ะ
10: วันนี้เนี่ยในรายวิชาต่างๆของเราเนี่ยเรามาได้เรียนรู้นอกสถานที่ดังนั้นเนี่ยในแต่ละรายวิชาเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดในแต่ละรายวิชานักเรียนคิดว่าของวิชาของครูเนี่ยวันนี้คือโค้ดอะไร
12: สิ่งแวดล้อม
10: เก่งมากค่ะโค้ดของเราคือสิ่งแวดล้อม
13: นักเรียนสวัสดีค่ะเมื่อคาบที่แล้วครูสอนเรื่องคู่อันดับและกราฟไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทำกิจกรรมโดยใช้แผ่นกระเบื้องนะคะทำเป็นระบบพิกัดฉากตามกลุ่มนี้เลย3กลุ่มได้กราฟของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะเทสขอตัวแทน3คนกลุ่มละ3คนเดี๋ยวครูจะบอกพิกัดจุดแล้วหนูก็วิ่งไปที่กราฟของตัวเองจุดแรก

0: รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคู่ลำดับแล้วก็กราฟดังนั้นโค้ดของคณิตศาสตร์ก็คือความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ
1: ์เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครูนำเสนอการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมีใช้เก้าอี้นะครับ2คนใช้เก้าอี้ก็คือจับตรงขาเก้าอี้ตรงนี้ส่วนหน้าแล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวลองทำดูระวังหลุดมือนะจับยังไม่ถูกเลยไปใกล้ๆ
2: เป็นยังไงไม่รู้
1: หลักในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเราจะต้องมีสติก่อนว่าเราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไหนเพราะนั้นวันนี้ครูมีคำสำคัญเพราะนั้นคำนี้ก็คือคำว่าปลอดภัยไว้ก่อน
3: โอเค now WH questions and the answer there are 4 WH questions what who where and whenFirst quest, WH questions. What?

0: What is your friend's name?
1: My friend's name is Suryan.
0: Sure?
1: Yes.
0: Okay, sit down please. What is your friend's name?
2: My friend's name is Steven Gerard.
0: Okay, sure? Sure? Okay, sit down. Next, who? Okay, who? Who is your love?
3: Is family.
0: Okay, what is your nationality?
3: My nationality is Thai.
0: What is your friend's name?
3: My friend name is Pikun.
0: What is your favorite food?
3: My favorite food, fried rice.
0: Okay, very good. Understand? Sit down, please.
4: ฐานครูนะครูตั้งชื่อไว้ว่ากรอบรูปมีชีวิตนี่ตัวอย่างให้นักเรียนดีไซน์ได้เต็มที่นะนักเรียนจะทำเป็นวงกลมวงรีดีไซน์ตามสบายเลยแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน
5: กรอบรูปอันนี้นะคะก็ทำไม่ยากเลยมีแค่ฟิวเจอร์บอร์ดใบไม้กิ่งไม้ค่ะหนูก็อยากให้มันดูเรียบๆสบายๆไม่ต้องเน้นมากเน้นที่รูปค่ะ
4: วันนี้ครูก็ขอบคุณทุกคนนะวันนี้เราก็สรุปแค่นี้นะนักเรียนตอนนักเรียนสวัสดีคุณครูนักเรียนพูดว่าไงอันนี้คือโค้ดของเราหัวหน้าบอกแล้วก็พูดพร้อมกัน
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเรียนศิลปะทำให้อารมณ์ดี
4: อันนี้แหละนักเรียน
7: ราชาธิราชเป็นวรรณคดีที่เราเรียนไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำลักษณะของการสรุปเรื่องที่เราเรียนไปแล้วเป็นลักษณะของการจับใจความแล้วก็ลองจับคู่ตอบคำถามเดี๋ยวครูจะแจกเอกสารนี้ให้ไปแล้วครูจะให้เวลาประมาณ3นาทีในการศึกษาข้อมูลแล้วเดี๋ยวพอครูบอกหมดเวลาตัวแทนกลุ่มก็จะมาเลือกเอาบัตรคำตอบ
8: ไม่ได้ก่อนจะพาเจ้าราชาธิราช
9: พญาน้อยไม่พญาน้อยมันเป็นเจ้าม
10: ักกะโท
11: มักกะโท
9: มักกะโท
7: ทุกกลุ่มลองมาดูซิว่าตัวเฉลยของกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาทำถูกต้องไหม
12: พระเจ้าฝรั่งมังคองครับ
13: คือศัตรูของพระเจ้าราชาธิราช
12: สวิงพระรามกับหงสาวดีเพราะ
13: ถูกเรียกว่าเฉลย
7: ถูกไหมคะในกลุ่ม
13: ถ
7: ูกต้องค่ะนักเรียนจำได้ไหมตอนที่นักเรียนเข้ากลุ่มสังคมเนี่ยอาจารย์วันเพ็ญได้ให้โค้ดคำว่าอะไร
14: ส
7: ิ่งแวดล้อมทีนี้ลองทายซิว่าถ้าในกรณีของครูเนี่ยแน่นอนโค้ดของครูต้องเกี่ยวข้องกับสมิงพระรามตอนที่สมิงพระรามเขาได้รับการคัดเลือกที่จะให้ไปสู้กับกามณีแล้วมีการคัดเลือกอะไรม้าศึกค่ะถูกต้องจากที่ตำรวจเพราะฉะนั้นโค้ดของภาษาไทยคือคำว่าม้าศึกนะคะม้าศึก
15: นักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูสภาพอากาศในโลกเราครูจะให้พวกเราศึกษาว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมีอุปกรณ์อยู่2ตัวนะครับตัวแรกตัวนี้คือตัววัดอุณหภูมินะครับใต้ดินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วลมนะครับเดี๋ยวจะให้เราพวกเราศึกษากันนะครับ
16: เป็นตึกหลังอาคาร2นะคะเพราะว่าดินตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะก็เลยเลือกตรงนี้
17: เพราะว่าสถานที่ที่เราต้องวัดต้องมีทั้งดินแล้วก็ต้องมีดินแล้วก็มีลมด้วยค่ะข้างบนก็จะเป็นความเร็วของลมอะค่ะแต่ว่าถ้าแบบไม่มีความเร็วก็จะขึ้นเป็น0 0แต่ข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิของบนพื้นดินส่วนอันนี้ 26.8 ก็จะเป็นอุณหภูมิของใต้พื้นดิน
18: ตอนนี้น้องๆนักเรียนก็กำลัง Walk Rally เรียนรู้อยู่ในฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและทำการเก็บข้อมูลของลมตามสถานที่ที่มีสภาพดินแตกต่างกันออกไปค่ะ
17: ค่ะสำหรับกลุ่มเราที่ได้ไปสำรวจเกี่ยวกับการเกิดลมก็สำรวจมาได้3สถานที่ก็ได้แก่หลังอาคาร2ตึกอนุบาลแล้วก็หน้าเสาธงได้ผลมาว่าความเร็วลมที่แตกต่างกันเกิดจากอุณหภูมิเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินแตกต่างกันมาก
15: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ศึกษาได้ว่าการเกิดลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
17: ครูค่ะถ้าแบบว่าสมมุติตอนที่เราวัดอะค่ะครั้งแรกเนี่ยแบบไม่มีลมไม่เกิดลมอะค่ะแต่ว่าถ้าทดลองอีกทีนึงเนี่ยมีลมเราจะ สรุปว่าอะไรได้ว่ายังไง
15: ในการทดลองนะครับสังเกตว่าครูจะให้เลือก3บริเวณนะครับแล้วก็ให้ทํา3ครั้งเพราะการทดลองเนี่ยมันมีการคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราจะมีการทดลอง3ครั้งแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยเอาโอเค
18: หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เดินเรียนกันแบบ Walk Rally เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะได้รับรหัสจากคุณครูทุกๆฐานเพื่อนำมาร้อยเรียงต่อเป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ออกมามีข้อคิด
12: จากโค้ชต่างๆที่เราได้รับจากฐานต่างๆพวกเราเอามาแต่งเป็นนิทานครับ
13: วันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อวิลเฟรสเขาได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเขาชอบทักทายเพื่อนๆว่า Hello What is your name
2: ต่อมาเขาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเขากับตัวเขาเอง
5: แม่จะพาวิลเฟสไปเรียนศิลปะเพราะว่าศิลปะทำให้อารมณ์ดีข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทุกวิชาก็สามารถทำให้เราอารมณ์ดีได้ถ้าเราเรียนด้วยความสนุกค่ะ
10: ข้อดีนี้ก็คือประโยชน์กับเด็กโดยตรงเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเด็กได้รู้ว่าเรานำกิจกรรมนี้มาเชื่อมโยงได้ทุกๆกลุ่มสาระ
11: เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ตามวัยแล้วได้ทักษะหลายๆทักษะนะคะโดยเฉพาะทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น
19: กิจกรรมที่เราจัดให้เนี่ยเด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่านั่งเรียนอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าใช่เด็กก็จะเกิดความสนุกสนานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
4: ทำให้เขามีสีสันเขาน่าจะชอบนะเด็กๆเขาชอบอยู่แล้วนะดีกว่าแบบวันนึงเรียนอย่างเดียวซ้ำๆวันนึงเขาได้ทำหลายอย่างครูก็จะได้แอคทีฟด้วยทำการบ้านมาใหม่ๆด้วยนะมันได้ทั้งผู้เรียนทั้งผู้สอนนะครับครับ
20: ชอบศิลปะค่ะเพราะว่าได้ทำกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันสร้างสรรค์ดีค่ะ
17: ชอบวิทย์อะค่ะเพราะว่าเป็นชอบเรียนวิทย์อยู่แล้วแล้วก็ชอบทดลอง
5: ชอบฐานพละศึกษาค่ะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดีกว่าคือแบบว่าได้ใช้ส่วนร่างกายของเราในการทำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ
18: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้โดยประยุกต์กับกิจกรรม Walk Rally ก็เหมือนกับทำให้นักเรียนรู้สึกว่ากำลังทำกิจกรรมเกมสนุกสนุกไม่รู้สึกเบื่อที่กำลังเรียนรู้และนี่จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เก็บเกี่ยวนอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากภายในห้องเรียนเท่านั้นค่ะ

0: ในชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ดูว่าสิ่งอะไรที่อยู่ในท้องถิ่นของเราที่สามารถที่จะช่วยนักเรียนให้มีความรู้ให้มีทักษะที่จะนำไปประกอบอาชีพได้นะคะสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือผ้าบาติกนอกจากนักเรียนจะได้อาชีพแล้วนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการผสมสีการสร้างภาพพื้นฐานแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่าตัวน้ำยาตัวไหนเนี่ยที่สามารถทำให้ผ้าเนี่ยมีความคงทนของสีให้สีที่สดใสนะคะก็เลยได้นำตัวนี้มาบูรณาการเข้าไปด้วยในการเริ่มต้นสอนผ้าบาติกนะคะก่อนที่เราจะให้นักเรียนได้รู้ขั้นตอนการทำเนี่ยก็ต้องให้รู้ประวัติก่อนนะคะให้รู้ประวัติที่มาที่ไปของผ้าบาติกจนกระทั่งมาถึงที่ว่าผ้าบาติกมาอยู่ในเมืองไทยอย่างไรแล้วก็มาอยู่ที่เกาะปัญญีอย่างไรนะผ้าบาติกเนี่ยจะเริ่มในประเทศอินเดียบาติกเนี่ยมาจากคำว่าติติกหรือติกก็คือการเขียนด้วยเป็นจุดเป็นลายเส้นนะคะแต่จริงๆแล้วลวดลายที่เขาเจอที่เขาพบที่เขาเห็นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลายของประเทศอินโดนีเซียก็เลยสรุปไม่ได้ว่าผ้าบาติกเนี่ยเป็นของอินโดนีเซียหรือเป็นของอินเดียอย่างแถบชายแดนทางใต้เนี่ยเราจะอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะเราก็นำผ้าบาติกเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ตอนแรกจะเริ่มใน3จังหวัดภาคใต้ก่อนคือยะลาปัตตานีนราธิวาสแถวนั้นนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับมาเลใช่ไหมในประเทศไทยนะคะต่อไปก็ขยายแพร่มาเรื่อยๆจนมาถึงพังงาภูเก็ตหลังจากนักเรียนศึกษาประวัติมาแล้วก่อนที่จะทำก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยรู้จักผ้าก่อนนะคะว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือเป็นผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์โดยการนำผ้าที่เป็นใยธรรมชาติเนี่ยให้กับนักเรียนศึกษาดูแล้วก็เอาผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์อีกชิ้นหนึ่งค่ะให้นักเรียนจับดูผ้าเนี่ยที่ใช้ในงานบาติกส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ได้จากใยธรรมชาติถ้าเส้นใยธรรมชาติเนี่ยเวลาเขาผงเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะกลิ่นของเปลือกไม้แต่ว่าถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกลิ่นมันจะแสบจมูกใช่ไหมมันจะกลิ่นฉุนๆแล้วก็แสบอย่างผ้าที่ทำผ้าชั้นหน้าเนี่ยเราก็ใช้ผ้ามัสลินอย่างเสื้อของครูแบบเนี้ยอันนี้ก็จะใช้ผ้าอีกแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวนักเรียนทำดูว่าผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติมันจะด้านๆใช่ไหมเวลาเราลูบเนี่ยมันจะมือเนี่ยจะรู้สึกว่าสากๆด้านๆ การซึมของเทียนเนี่ยจะดีกว่าเวลาที่เรามาต้มเนี่ยมันจะไม่หดตัวแต่ถ้าเป็นผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์เป็นไงนะลื่นมันวาวอะไรเนี่ยหลายอย่างระหว่างผ้าที่ครูให้ไปศึกษาดูกับผ้าครูมียาบของทันจีราเนี่ยต่างกันไหมเนื้อผ้าเป็นยังไงคะหยาบเหมือนกันแต่ว่าม
1: ีความลื่น
0: มีความลื่นต่างกันใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อเราเลือกผ้าได้แล้วนะคะต่อไปก็เราก็มาดูว่าเฟรมก็คือกรอบไม้ที่เราจะใช้สำหรับขึงผ้านะคะเราก็มาดูว่าเฟรมเหมาะสมกับผ้าหรือเปล่าผ้าผืนเล็กชิ้นงานเล็กนะคะเราใช้เฟรมขนาดแค่นี้ก็พอแล้วในการขึงผ้านะคะเราจะไม่ใช้ตะปูมาตอกหรือว่ามาย้ำหรือใช้แม็กมายิงนะแต่ว่าเราจะใช้เทียนไขเนี่ยมาทาบนเฟรมนะคะเอาผ้ามาวางแล้วก็ช่วยกันดึงให้ตึงเสร็จแล้วใช้ของแข็งรูปลงบนผ้านะคะจับตึงเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ตัวเทียนเนี่ยจะยึดเกาะให้ผ้าเนี่ยตึงนะถ้าหลุดออกมาเราก็ใช้ไม้เนี่ยขูดทับลงไปได้อีกนะคะทดสอบวิธีทดสอบเราก็ลองเอามือเนี่ยกดลองดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ศิลปะมาบูรณาการนะคะโดยการให้นักเรียนรู้จักการสร้างภาพพื้นฐานโดยใช้วงรีเส้นตรงมาสร้างภาพเป็นภาพปลาภาพสัตว์ต่างๆที่เขาสนใจนะคะเอาวงรีนี่แหละมาสร้างให้เป็น4ส่วนเข้าก่อนแล้วเราจะตั้งค่าได้ถูกว่าส่วนไหนเราจะทำส่วนหัวตรงไหนจะเป็นส่วนหาง

ก่อนที่จะเอาลายรองนะคะให้นักเรียนหาขอบเขตของผ้าก่อนโดยการขีดเส้นนะคะเพื่อหาขอบเขตของผ้านะคะการลงลายเนี่ยลงได้2แบบก็คือดูลายจากนี่แล้วก็มาวาดลงหรืออีกแบบหนึ่งเราใช้ผ้าเนี่ยสอดไปหลังผ้าแล้วก็ช่วยเนี่ยใช้เทปหรืออะไรก็ได้ลอกลายลงบนผ้าต้องหาจุดว่าเราจะวางจุดไหนนะคะ

0: าดนี้เสร็จแล้วก็วาดปลาตัวเล็กๆนี
1: ้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยผสมเทียนนะคะโดยการเอาเทียนผสมกับขี้ผึ้งแล้วก็ใช้ความร้อนให้เทียนไขเนี่ยละลายนะคะจนความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับปริมาณที่พอเหมาะในการวาดภาพนะคะไม่ให้เส้นเทียนเนี่ยขาดอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือตัวจันติ้งนะคะจันติ้งเนี่ยก่อนที่จะใช้นะคะเราก็เช็คดูก่อนว่ารูเนี่ยมีเทียนอุดตันอยู่ไหมอะไรไหมนะคะก็ศึกษาดูว่าการอุดตันมีไหมถ้าเมื่อไม่มีนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ตักลงไปนะคะตัวจันติ้งตักลงไปบนในเทียนนะคะนักเรียนสังเกตดูที่ปลายนะเทียนจะหยดนะคะแสดงว่าเทียนออกนะคะเอาผ้าเนี่ยรองรับนะคะแล้วก็ลากอย่างรวดเร็วดูว่าเทียนมันขาดไหมเอามาดูนะคะดูเทียนว่า

0: าดไหมเนี่ยแบบนี้เราก็ลากไปเรื่อยๆจนกว่าเทียนมันจะหยุดวิธีตรวจสอบดูว่าเทียนเนี่ยขาดไหมนะคะเราก็พลิกดูด้านหลังนะแล้วก็ส่องดูเทียนขาดไหมคะดูขาดไหมคะ
1: ไม่ขาด
0: ไม่ขาดนะคะไม่ขาดนะ

0: ลังจากนั้นก็ให้ศึกษาเรื่องของสีการผสมสีซึ่งเราจะต้องนำด้านศิลปะเนี่ยมาบูรณาการกับผ้าบาติกนะคะเพื่อให้สีของบาติกเนี่ยมีความสดใสน่าสนใจแล้วก็คงทนแม่สีเนี่ยจะมีกี่สีคะ
1: 3
0: สีนะคะมีเหลือง
2: น้ำเง
0: ินแล้วก็แดงค่ะเราจะเอา3สีนี้เนี่ยนะละลายเข้าก่อนโดยใช้น้ำร้อนนะคะสีแดงผสมกับสี
1: น้ำเงิน
0: จะได้เป็นสี
1: ม
0: ่วงสี
3: เหล
0: ื
3: อง
0: ผสมกับ
3: แด
0: งจะได้เป็นสี
1: ส
0: ้มนะคะต่อไปเอาสีเหลืองผสมกับน้ำเงินจะได้เป็นสี
1: เข
0: ียวนะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองได้เป็นสี
1: ส
0: ้มนะคะออกมาเป็นสีส้มต่อไปเอาสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินนะคะออกมาเป็นสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: ค่ะก่อนที่เราจะลงสีนะคะให้เราลงน้ำเปล่าก่อนเพื่อที่จะว่าช่วยการดูดซึมของสีนะคะถ้าเราไม่ลงเนี่ยบางทีผ้าเนี่ยมันจะมีความมันความลื่นอยู่นะสีมันก็จะไม่ไหล

นักเรียนดูผ้าผืนนี้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนที่สีไหลออกมาเนี่ยนี่คือแสดงให้เห็นว่าเทียนเนี่ยไม่ได้ปิดนะคะเป็นตรงนี้เทียนไม่ติดผ้าเลยนะคะเขาเรียกว่าเปิดเทียนเปิดปลายเปิดนะปลายเทียนเนี่ยเปิดสีก็จะไหลออกมาซึมออกมาข้างนอกเราเรียกว่าสีเน่าแล้วนะตอนนี้แต่พอมาส่องดูด้านหลังจะไม่เห็นเทียนเลยนะคะไม่เห็นเทียนเลยหลังจากที่เราตกแต่งสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็ทิ้งไว้แห้งนะทิ้งไว้แห้งระยะหนึ่งเมื่อผ้าแห้งแล้วก็นำผ้านั้นอะไปเคลือบด้วยน้ำยาโซเดียมซิลิเกตซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้สีติดคงทนนะคะสีจะสดใสซึ่งเราจะนำวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการบูรณาการอีกเหมือนกันนะคะว่าทำอย่างไรให้ผ้าเนี่ยมีสีคงทนนะคะวิธีลงเราก็ดูน้ำยานะคะน้ำยาเนี่ยถ้ามันข้นนะคะถ้ามันข้นเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะถ้าแบบนี้เราลองทดสอบดูนะคะทดสอบดูเห็นไหมนะไอ้แบบนี้แสดงว่าใช้ได้คือมันไหลมันไม่หนืดมากเมื่อเราจุ่มน้ำยาแล้วเรามารูปอีกครั้งหนึ่งว่ามันทั่วหรือยังน้ำยาที่เราจุ่มลงไปนะคะดูนะรูปไปทั่วผืนหลังจากนั้นเราก็เอาแช่น้ำยาทิ้งไว้นะคะไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องล้างตัวโซเดียมซิลิเคตให้ออกให้หมดก่อนนะคะในน้ำมันจะต้มเนี่ยเราก็ใส่ผงซักฟอกลงไปนะคะผงซักฟอกที่ใส่ลงไปเนี่ยครูบอกแล้วว่าใส่เพื่อลดอะไรลดความตึงของผ้าความตึงของเทียนแล้วก็ให้เทียนเนี่ยอ่อนตัวละลายได้ง่ายนะคะในการซักนะคะเราจะต้องใช้ไม้เนี่ยนะจุ่มขึ้นจุ่มลงจุ่มขึ้นจุ่มลงเพื่อให้เทียนเนี่ยมันได้หลุดง่ายนะคะก็เหมือนกับเราขยี้

0: แต่เราใช้ไม้เนี่ยจุ่มขึ้นนะหลังจากที่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแห้งดีแล้วเราก็นำมารีดแล้วก็นักเรียนสามารถนำมาคิดเป็นต้นทุนกำไรจำหน่ายได้ค่ะก็เป็นรายได้เสริมของนักเรียนค่ะขั้นตอนสุดท้ายรีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พับใส่ซองสามารถที่จะส่งจำหน่ายได้นะคะ
1: ทำปฏิฆาถ้ายากก็ตอนที่ลงเทียนนะคะเพราะบางคนถ้าลงไม่เป็นนี่เส้นเทียนจะขาดตอนอยู่ค่ะแล้วก็ทำให้สีมันเลอะออกจากเส้นค่ะตอนที่ง่ายก็ง่ายตอนที่วาดภาพค่ะเพราะเราชอบวาดภาพอยู่แล้วมันทำให้สนุกค่ะ
2: ก็จากที่ได้เรียนรู้จากคุณครูวรภาหนูได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและการวาดเขียนแล้วก็การผสมสี
3: ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะนั่นก็คือน้ำยาโซเดียมซิลิเกตซึ่งช่วยทำให้สีไม่ตกและมีความคงทนค่ะ
0: ประโยชน์ของการที่ว่าได้นำผ้าบาติกมาสอนนะคะ 1. นักเรียนได้ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนเองแล้วก็ได้อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะสร้างรายได้กับนักเรียนเองนะคะเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนเองแล้วก็นอกจากนั้นนักเรียนก็จะได้มีทักษะในการนำไปประกอบอาชีพซึ่งสามารถใช้วิชาตัวนี้สร้างงานสร้างอาชีพของตนเองและอยู่ในสังคมของตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูด2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับ

ซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนมันก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่าCurve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ a b c นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียน
ด้านขวาใหม่เป็น 1/2a วงเล็บที่กำลังส

บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลอง 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่ง

0: กระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะอมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA

ครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5

5 Palm N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 Palm N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่หรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะ

ันนี้จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: ้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200
1: รักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากมุมมองของเมื่อวานเรามองว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับการเอาไปใช้กับผู้เรียนของเราอย่างไรนะคะใครอยากจะแชร์บ้างคะเมื่อวานทำอะไรไปบ้างนะคะคาฮูตใช่ไหมคะคาฮูตคืออะไรคะใครจะสรุปเรารู้อยู่แล้วคาฮูตคืออะไรคะก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าโปรแกรมตัวหนึ่งที่ใช้แต่ว่ามันเป็นออนไลน์โปรแกรมใช่ไหมคะที่ใช้ในการเทสนะคะจะทำโพลก็ได้ทำเซอร์เวย์ก็ได้หรือว่าจะทำข้อสอบแบบเรียลไทม์ก็ได้ใช่ไหมคะทำควิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เรามองว่าเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อวานไปใช้กับผู้เรียนได้ยังไงคะไหนใครสรุปให้ฟังนิดนึงแย่งกันอีกแล้ว
1: สำหรับโปรแกรม Kahoot นะคะก็คุณครูสามารถนำไปใช้ทดสอบก่อนเรียนก็ได้ทดสอบหลังเรียนก็ได้นะคะหรือในช่วงระหว่างเรียนที่เราสอนอยู่ก็ได้ค่ะได้ทุกตอนเลยค่ะ
0: คือไม่ว่าจะเอาไปใช้ทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียนใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะบางทีเนี่ยระหว่างเรียนใช่ไหมคะระหว่างเรียนเนี่ยอะไรก็ตามที่เราไม่อยากให้เราอยากจะเห็นแค่เขาเรียกว่าผลลัพธ์ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้อยากจะดูว่าเด็กคนไหนผลตอบเพราะบางทีเด็กอายใช่ไหมคะเด็กอายที่จะตอบเป็นรายคนหรือว่าอายที่จะบอกว่าเขาเป็นคนตอบแต่เราอยากดูว่าตอนนี้เด็กคิดยังไงอยู่เข้าใจไหมในสิ่งที่เราสอนไปอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้

0: นะคะหรือแม้กระทั่งทำโพใช้คาฮูดได้ไหมคะแต่ว่าลักษณะของคาฮูดอย่างนึงเนี่ยคือมันจะเป็น real time ถูกไหมคะคำว่า real time คืออะไรคะคือมันเราทำแล้วเราเห็นผลลัพธ์ตอนนั้นเลยใช่ไหมคะเราทำแล้วเราเห็นผลลัพธ์ตอนนั้นเลยนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะคิดว่าตอนนี้ดร.เปาพร้อมแล้วนะคะก็ขอคืนเวทีให้ดร.เปานะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรเราหน่อยค่ะนี่เป็นหน้าม้า
1: ค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวเราวันนี้เรามาต่อที่ค้างไว้เมื่อวานเรื่องอะไรนะคะที่เราค้างกันเอาไว้Google Form นะคะวันนี้ก็เห็นทุกท่านก็เตรียมพร้อมนะคะที่บอกว่าให้เอาคอมพิวเตอร์มาด้วยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็เอามานะคะก็เอาคอมพิวเตอร์มาแล้วก็ขอให้ทุกท่านต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นของโรงแรมก็ใช้เป็นตัวอะไรนะคะมันมีตัวฟรี Wi-Fi อยู่นะคะแชร์กันหน่อยแต่ว่าใช้ของตัวเองแชร์ฮอตสปอตของตัวเองก็ได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้ต่ออินเทอร์เน็ตกันหรือยังคะรอต่ออินเทอร์เน็ตนิดนึงต่อเสร็จแล้วนะคะใครที่ต่อเสร็จแล้วเข้าหน้า Google แบบนี้ไว้เลยนะคะอาจารย์แล้วก็ sign in ตัว Gmail ของตัวเองเอาไว้เพื่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้ Google Drive กันนะคะมันต้องใช้ Gmail นะคะตรงนี้ถ้าใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อวานมันจะค่อนข้างจะลำบากตอนที่เราจะเพิ่มจำนวนหน้าของตัว Excel นะคะอาจารย์เดี๋ยววันนี้จะให้ลองใช้ผ่านใช้คอมพิวเตอร์นะคะส่วนใหญ่เข้าได้แล้วนะคะเข้าเป็นหน้า Google นะคะค่ะอาจารย์ตอนนี้เป็นหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็อาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆ9ช่องตรงนี้นะคะเห็นไหมคะคีย์เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปที่ Google Drive ที่เป็นตัวสามเหลี่ยมสามสีนี้นะคะตรงที่ตัวสามเหลี่ยมสามสีนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะ Google Drive ของเรานะคะอาจารย์เห็นคำว่า My Drive ไหมคะยังเข้า Google Drive ไม่ได้อาจารย์ที่ไม่มี9ดอทอาจารย์ต้องเข้าตัว Gmail ก่อนนะคะล็อกอินเข้า Gmail ก่อนอีเมลของ Gmail นะคะอาจารย์แล้วมันจะเจอตัว9ดอทเดี๋ยวดิฉันกลับอีกทีนึงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวออกให้ดูแล้วเข้าใหม่นะคะ

ตอนนี้เราเข้ามาหน้า Google ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าสู่ระบบใหม่เลยนะคะอาจารย์ตรงนี้ก็ป้อนอีเมล address ของเราแล้วก็ตัว password นะคะมันก็จะมาเป็นหน้านี้ที่มันมีตัว9ช่องตรงนี้ให้แล้วแล้วก็เห็นว่าเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะสำหรับของตัวดิฉันเนี่ยจะเห็นว่าล็อกอินโดยมีสัญลักษณ์ตัว S เกิดตรงนี้นะคะแล้วก็คราวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ไปที่ตัว9ช่องนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Google Drive ทันไหมคะตรงส่วนนี้ทัน

ไหมคะไปตรงนี้นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมสามสีนะคะเขียวเหลืองน้ำเงินนะคะโอเคนะคะเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีสิ่งที่เมื่อวานพวกเราได้ทำกันเอาไว้ถ้าของท่านไหนที่เมื่อวานได้ทำเอาไว้แล้วก็จะเห็นว่าจะมีหน้าตาเป็นสีม่วงๆแบบนี้แล้วเขียนว่าอะไรไม่มีชื่อเนี่ยค่ะอาจารย์แบบฟอร์มไม่มีชื่อเมื่อวานเราไม่ได้ตั้งชื่อกันไว้ใช่ไหมคะเจอไหมคะมีใครเจอบ้างคะเจอใช่ไหมคะแสดงว่าเมื่อวานที่เราทำไว้เนี่ยค่ะตัว Google Drive มันเซฟให้ของเราให้เซฟเป็น อัตโนมัติเอาไว้แล้วนะคะเปิดเข้ามามันก็เจอถ้าเราไม่ลบเองนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานบนนี้ค่ะเราไม่ต้องกดเซฟไม่ต้องกังวลว่าเราลืมเซฟหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นกดเข้าไปเลยนะคะตรงที่เป็นสีม่วงนั้นนะคะก็จะเจอหน้าแบบนี้เจอหรือยังคะที่เราทำกันไว้เมื่อวานทดลองเราทดลองทำนะคะก็เป็นชื่อไฟล์ว่าทดลองเจอไหมคะเรามีฟิลให้เติมชื่อนามสกุลตรงนี้ที่เมื่อวานดิฉันบอกว่าเราสามารถแก้ไขได้นะคะอาจารย์ตรงนี้เป็นชื่อนามสกุลอาจารย์จะเห็นด้านข้างว่าเขามีให้เลือกว่าเราจะให้เขาตอบเป็นยังไงตรงนี้เราให้บอกว่าเป็นคำตอบสั้นๆเขียนตอบสั้นๆก็คือ short answer นี่นะคะแล้วก็จำเป็นไหมก็จำเป็นเปิดจำเป็นด้วยนะคะทันไหมคะตรงจุดนี้อะไรนะคะเพิ่งต่อเน็ตได้กลับมาใหม่ใช่ไหมคะอีกรอบนึงนะคะเอานับหนึ่งใหม่เลยนะคะเพิ่งต่อเน็ตได้กันเนาะเข้า Gmail หรือยังคะเข้า Gmail แล้วทุกคนมี9ช่องนี้แล้วนะคะมีแล้วเข้าไปเลยค่ะเข้าไปที่ไหนคะ9ช่องพอ9ช่องเสร็จไปที่ Google Drive ค่ะเสร็จแล้วก็มาเจอหน้าที่เราทำไว้เมื่อวานก็คือเป็นตัวม่วงๆนี้นะคะเป็นฟอร์มไม่มีชื่อนะคะเมื่อวานอาจารย์ทำไว้หรือเปล่าอ๋อต้องทำใหม่ถ้าอย่างนั้นวันนี้ดิฉันขอให้ทำใหม่เลยนะคะเพราะเมื่อวานบางท่านยังไม่ได้ทำนะคะทำใหม่แป๊บเดียวค่ะอาจารย์ทำใหม่เลยนะคะของเมื่อวานเราก็เก็บไว้ใช้ทีหลังนะคะอาจารย์วันนี้เรามาทำใหม่พร้อมๆกันในเครื่องนะคะอาจารย์เห็นคำว่า My Drive ไหมคะฟอร์มใหม่เกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นฟอร์มไม่มีชื่อนะคะอาจารย์ตั้งชื่อให้มันว่าทดลองเมื่อวานเราทำทดลองไปแล้ววันนี้เป็นทดลอง1นะคะเขียนข้างบนเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ตรงนี้เห็นไหมคะบนนี้ที่เคอร์เซอร์อยู่นะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีให้เราพิมพ์ใหม่นะคะพิมพ์เสร็จแล้ว Enter เลยค่ะมันก็จะมีชื่อคำว่าทดลอง1เนี่ยทั้ง2ที่เลยนะคะเห็นไหมคะเราพิมพ์ข้างบนที่เดียวแล้วลองมาคลิกข้างล่างดูมันก็จะขึ้นทดลองหนึ่งมาทำขั้นนี้กันได้หรือยังคะยังเข้าเน็ตไม่ได้เหรอคะน่าจะเป็น C-Pi Free Wi-Fi หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่ได้เหรอคะแชร์ฮอตสปอตตัวเองได้ไหมคะก็ยังช้าอยู่เหรอคะไหนใครเข้าได้บ้างคะอาจารย์ยกมือให้ดูหน่อยตัวนี้

ได้เกือบทั้งกลุ่มฝั่งนี้ได้ยังคะต่อเน็ตไม่ได้อาจารย์ออกจากเน็ตอันนั้นแล้วเข้าใหม่อีกครั้งนึงได้ไหมคะออกจาก Wi-Fi พอจะมีคนทำได้แล้วนะคะบางท่านตรงนี้มีใครมาถึงตรงทดลองหนึ่งแล้วบ้างคะอาจารย์ยกมือให้ดูหน่อยได้อาจารย์โต๊ะนี้ที่เข้าได้ทุกท่านเนี้ยถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ทำในเราทำไว้แล้วนะคะมีคนทำไว้แล้วนะคะคนที่เริ่มทำใหม่วันนี้ถึงหน้านี้มีบ้างไหมคะเจอแล้วถ้าอย่างนั้นไปต่อเลยได้ไหมคะอาจารย์ไปต่อเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะสอนการตั้งข้อสอบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วทดลองหนึ่งข้างล่างเขาบอกว่าให้เขียนคำบรรยายนะคะอาจารย์ข้างล่างตรงนี้อาจารย์สามารถเขียนคำบรรยายรายวิชาข้อสอบของอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ช่องแรกนะคะก็คือให้เขากรอกชื่อนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลตั้งเป็นแดดไม่ร้อนแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้สายแล้วโอเคนะคะตั้งเป็นช็อตอันเซอร์นะคะก็คือให้เขาพิมพ์ชื่อนามสกุลของเขาของคนผู้เข้าสอบนะคะตรงนี้จำเป็นไหมก็จำเป็นเพราะเราต้องการชื่อกับนามสกุลของเขานะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะเพิ่มคำถามตรงนี้ทำยังไงคะถ้าเราจะเพิ่มคำถามตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะเราอยากให้เขากรอกเลขที่นะคะเลขที่ก็เป็นคำตอบสั้นๆเหมือนกันจำเป็นเหมือนกันนะคะอาจารย์สมมุติว่าพอแล้วส่วนแรกพอแล้วเราต้องการให้เริ่มทำข้อสอบแล้วเริ่มพิมพ์ข้อสอบแล้วนะคะก็ไปตรงที่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งส่วนนะคะส่วนแรกเป็นส่วนให้กรอกรายละเอียดส่วนที่สองเริ่มทำข้อสอบนะคะแล้วก็จะเริ่มพิมพ์ข้อสอบแล้วค่ะอาจารย์ทันไหมคะส่วนนี้ยังไม่ทันใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตมันไม่เป็นใจให้เราเลยใช่ไหมคะโอเคนะคะอาจารย์เริ่มสร้างข้อสอบแล้วนะคะอาจารย์ท่านไหนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเข้าถึงขั้นนี้แล้วบ้างคะอาจารย์ถึงแล้วนะคะคอมพิวเตอร์นะคะให้พอมีคนทำได้นะคะอาจารย์จะได้ไปสอนกันได้นะคะตอนนี้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเรามันไม่เป็นใจเลยเสร็จแล้วก็บวกนะคะอาจารย์ตั้งข้อสอบเป็นข้อ1ถามง่ายๆเหมือนเมื่อวานเลยนะคะอาจารย์เมื่อวานเราถามว่าวันนี้คือวันอะไรใช่มั้ยคะลองตั้งดูนะคะวันนี้คือวันอะไรเราอยากให้เป็นแบบเลือกตอบก็คือเป็นช้อยนะคะเป็นช้อยอาจารย์มาเลือกฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านขวาเขียนว่าแบบเลือกตอบนะคะหรือว่า multiple choice อาจารย์จะเห็นว่าใน Google Form ก็เหมือนกับในKahoot นะคะเราสามารถแทรกภาพได้ด้วยนะคะเมื่ออาจารย์คลิกตรงไหนนะคะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเป็นคล้ายๆภูเขาอะค่ะอันนี้ก็คือสามารถให้เราอะแทรกภาพได้อาจารย์เห็น3จุดนี้มั้ยคะ3จุดนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกที่3จุดนี้นะคะอันล่างสุดเห็นมั้ยคะเขาบอกว่าให้สลับข้อความนะคะเมื่อเราตั้งแค่นี้นะคะ

0: ารย์ข้อสอบเราเด็ก50คนเปิด50ครั้งใช่ไหมคะมันก็จะทุกครั้งที่เปิดอะค่ะคำตอบกขคงจะไม่เรียงเหมือนเดิมเขาจะจำไม่ได้ถ้าเขาจำว่าข้อหนึ่งตอบขอไข่ทางถัดไปเขาจะมาตอบขอไข่เหมือนเดิมมาอาจจะไม่ใช่คำตอบเดิมนะคะเขาต้องอ่านคำตอบทุกครั้งนะคะตอนนี้เราทำตั้งข้อสอบเสร็จแล้วนะคะเราลองแค่หนึ่งข้อก่อนอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะ Google Form มันเซฟให้เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดทำแสดงว่ามันเซฟแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็ระหว่างที่เราทำมันก็ยังเซฟอัตโนมัติตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมคะว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกของเรามันจะไม่เหมือนรองคาหูที่เราติ๊กได้เลยว่าข้อนี้ถูกแต่สำหรับ Google Form เราต้องเข้าไปตั้งค่าอีกหน้าหนึ่งนะคะอาจารย์คะท่านที่พอตามทันถึงหน้านี้หรือยังคะตั้งข้อสอบข้อหนึ่งเสร็จแล้วถ้าจะตั้งข้อต่อไปก็กดบวกนะคะกดบวกแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะจนเสร็จตอนนี้เราทำแค่ข้อเดียวก็คือข้อหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปเราตั้งค่าแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์เลื่อนเป็นหน้าบนสุดเลยค่ะเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมคะว่ามันมีสองด้านคำถามกับการตอบรับคำถามแล้วการตอบรับนะคะเราทำส่วนคำถามเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำส่วนตอบรับนะคะส่วนตอบรับก็คือเป็นส่วนที่เมื่อนักเรียนทำข้อสอบของเราข้อมูลทุกอย่างก็จะมาส่งมาที่เราโดยเป็นเรียลไทม์เลยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเมื่อวานที่เราลองไปเมื่ออาจารย์ทำข้อสอบอยู่ที่โต๊ะอาจารย์ดิฉันได้รับข้อมูลแล้วอันนี้เดี๋ยวมันก็คืออยู่ในส่วนตอบรับนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะอาจารย์กดเข้าไปเลยค่ะตรงตอบรับท่านที่มีอยู่แล้วเมื่อวานก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะจากสีน้ำสีม่วงที่มันอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้มันมาอยู่ฝั่งนี้แล้วอาจารย์ก็จะเห็นหน้าตาของหน้าจอของเราจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นฝั่งตอบรับแล้วก็ขอให้อาจารย์มาเปิดตรงนี้ให้เป็นสีม่วงด้วยค่ะก็คือเป็นการเปิดรับคำตอบนะคะอาจารย์เราจำเป็นต้องเปิดไว้ถ้าเราไม่เปิดคือคำตอบจะมาไม่ถึงเรานะคะส่วนใหญ่หน้าจอจะไม่ใช่เป็นแบบของดิฉันนะคะยังต่ออินเทอร์เน็ตกันอยู่เลยอาจารย์ทำข้อสอบเสร็จแล้วไปตรงส่วนตอบรับเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะบางท่านพยายามเข้าอยู่เนาะอันนั้นได้ยังคะรอเพื่อนนะคะอันนี้ยังไม่เข้าได้ไหมคะอ๋อได้นะคะอ๋ออาจารย
1: ์เดี๋ยวมันเป็นส่วนที่1 จาก 3เมื่อกี้มันกระโดดไปจริงๆมันเป็น2ใช่มั้ยล่ะมันเป็นมือไปแตะแล้วมันเป็นส่วนที่3ถ้าเราไม่ต้องเอาออกอ่ะถ้าเราเอาออกมีถังขยะอยู่ข้างล่าง
0: อาจารย์คะตอนนี้มาถึงหน้านี้กันหรือยังคะเราจะไปทำส่วนตอบรับกันนะคะอาจารย์ที่ยังอยู่ส่วนที่เป็นคำถามอยู่นะคะให้คลิกมาฝั่งนี้เลยค่ะให้มันให้เป็นสีม่วงอยู่ข้างใต้คำว่าการตอบรับนะคะมันจะอยู่ข้างกันเมื่อถ้าอยู่ในหน้าคำถามหน้านี้นะคะคลิกมาอีกด้านนึงตรงนี้อยู่บนสุดของหน้าจอเลยค่ะอาจารย์ดูนะคะอันนี้คือหน้าคำถามเห็นไหมคะว่าสีม่วงมันอยู่ฝั่งนี้เป็นคำถามแล้วถ้าอยากไปการตอบรับเราคลิกให้สีม่วงมาอยู่ฝั่งนี้ก็คือไปคลิกที่การตอบรับเลยนะคะการตอบกลับอ๋ออันนี้ภาษาอันนี้นะคะการตอบกลับนะคะอาจารย์คลิกเลยเป็นหน้านี้หรือยังคะเป็นแล้ว กดตรงสีม่วงนี้ด้วยนะคะว่าเปิดรับการตอบกลับนะคะให้มันเป็นสีม่วงเพื่อที่ข้อมูลที่เขาทำข้อสอบมาถึงเรานะคะอาจารย์เห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะสีเขียวแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างในอาจารย์คลิกเข้าไปเลยค่ะมันจะเป็นไฟล์คล้ายๆกับ Excel ในคอมของเรานะคะเจอหน้านี้หรือยังคะเจอแล้วใครเจอแล้วยกมือให้ดูหน่อยค่ะจะได้ไปต่อได้อาจารย์ดิฉันคนที่ทำกับโทรศัพท์อาจจะเกิดปัญหานิดหน่อยนะคะอาจารย์ถ้ามันบอกว่าให้ไปเปิดที่ไหนเปิดใน Google Drive นะคะคือเป็นตัวสามเหลี่ยมเหมือนกันเป็นแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์มันถามว่าจะตั้งสเปรดชีตใหม่ไหมนะคะอาจารย์ตรงนี้แล้วก็กดตอบรับตรงนี้นะคะกดตัวนี้นะคะอาจารย์เห็นไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าใหม่เป็น Excel ให้เรามันจะขึ้นหน้าใหม่เป็น Excel เลยนะคะแล้วก็บอกว่าการทดลอง1ใครได้แล้วบ้างคะอาจารย์เริ่มมีคนได้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีตรง A คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ D นะคะคอลัมน์ A เขาบอกว่า time stamp หรือว่าการลงเวลาก็คือเมื่อแต่ละคนเนี่ยค่ะเข้ามาทำข้อสอบเขาจะจับเวลาได้เลยว่าเข้ามาทำข้อสอบตอนเวลาอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ข้อที่2คือเป็นรายชื่อนะคะชื่อสกุลเมื่อเขาทำข้อสอบชื่อสกุลของเขาที่เขาพิมพ์ในที่เราตั้งไว้อะค่ะอาจารย์มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยก็เป็นชื่อสกุลของคนทำข้อสอบมาให้เราเห็นกันเลยนะคะเลขที่ก็เหมือนกันค่ะมันก็มาพร้อมกันแล้วก็ช่องดีอาจารย์คะช่องดีเป็นอะไรคะช่องดีนะดีช่องดีก็คือคำถามของเราข้อที่1เราถามว่าวันนี้คือวันอะไรถ้าคนทำข้อสอบเขาตอบมาไม่ว่าจะตอบว่าอะไรที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยนะคะอย่างเช่นคนนี้เขาตอบว่าวันเสาร์ในช่องที่เป็นแถวของเขาค่ะตั้งแต่ชื่อนามสกุลข้อที่1ชื่อเด็กชาย Aเลขที่12ข้อที่1ที่เป็นคำถามว่าวันนี้คือวันอะไรตอบวันเสาร์มันขึ้นให้เราหมดเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยตอบอะไรนะคะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อวานเนาะแต่เรายังไม่ได้ตั้งกันเลยว่าอันไหนถูกหรือว่าอันไหนผิดนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันว่าถ้าเขาตอบว่าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเขาตอบว่าวันนี้คือวันอาทิตย์คือคำตอบที่ถูกเราจะมาตั้งค่ากันอีกช่องหนึ่งตรงนี้อยู่หน้านี้กันทุกคนหรือยังคะคนที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้อาจารย์เห็นข้างล่างนี้ไหมคะฟอร์มเรสปอนส์หนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์คลิกขวาค่ะคลิกขวาเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์เปลี่ยนชื่อเป็นเขียนแค่ว่ารายชื่อก็ได้ค่ะเป็นหน้าของรายชื่อเห็นไหมคะของดิฉันมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นคำที่ดิฉันพิมพ์ก็คือคำว่ารายชื่อคลิกขวาเปลี่ยนชื่อแล้วก็พิมพ์ว่ารายชื่อนะคะหน้าแรกนี่คือจะเป็นหน้าแรกที่เก็บข้อมูลของทั้งหมดเอาไว้ว่าเขาชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่ตอบคำถามแต่ละข้อโดยใช้คำตอบได้คำตอบอะไรบ้างนะคะอาจารย์เห็นบวกตรงนี้ไหมคะบวกก็คือเราจะเพิ่มชีตอีกหนึ่งหน้าสำหรับโทรศัพท์เมื่อวานยังหาไม่เจอ

นะคะว่าบวกตรงไหนถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยตรงนั้นบวกตรงนั้นได้เลยนะคะอาจารย์กดบวกเราก็จะเห็นหน้าชีทขึ้นมาอีกหนึ่งหน้ามันจะเขียนว่า add sheet เลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะขึ้นมาเป็นชีท2แล้วได้ไหมคะอาจารย์ชีท2ได้แล้วนะคะมีใครได้แล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะคะคำตอบยังไม่ต้องใส่ค่ะคำตอบจะเป็นคำตอบที่ทุกคนที่คนทำข้อสอบส่งมาให้เราค่ะเรายังไม่ต้องกรอกตรงนั้นคลิกขวาข้างล่างนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนชื่อค่ะอันนี้นะคะช่องแรกนะคะเมื่อกี้มันเป็นชื่ออื่นอยู่เราให้คลิกขวาเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารายชื่อค่ะพิมพ์คำว่ารายชื่อนะคะเสร็จแล้วตรงนั้นเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าให้เรามาเพิ่มชีทอีกหนึ่งแผ่นโดยกดหมายเลขบวกนะคะกดปุ๊บมันก็จะมีชีท2ให้เราตรงนี้เรากดเข้ามาที่ชีท2มันจะเป็นหน้าว่างๆเลยนะคะแบบนี้เป็นหน้าว่างเลยนะคะเจอหรือยังคะอาจารย์หน้าว่างๆอาหารตัวนั้นได้แล้วเสร็จแล้วหน้านี้แล้วค่ะเราจะมาทำกันว่าเป็นการตั้งค่าว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะคะข้อไหนถูกไม่มีข้อผิดอย่างเช่นตอบกอไก่กอไก่ข้อนี้เขาคนที่ต้องตอบกอไก่มาเนี่ยถูกมันก็จะมาโผล่หน้านี้เลยว่าเขาได้คะแนนเท่ากับ1นะคะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงค่ะเป็นคำว่าคะแนนไปเลยค่ะอาจารย์จะได้ชัดเจนนะคะได้มั้ยคะคําว่าคะแนนนะคะข้างล่างคราวนี้ในคอมพิวเตอร์จะเอ้ยในคอมพิวเตอร์จะทําง่ายมากเราจะก๊อปข้อมูลจากไอ้ฝั่งที่เป็นรายชื่อมาไว้ที่ฝั่งเป็นคะแนนนะคะอาจารย์ทีละคอลัมน์เลยนะคะเพราะฝั่งที่เป็นคะแนนเนี่ยจะเป็นตั้งค่าว่าข้อที่เขาตอบว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นข้อที่ถูกเขาจะได้คะแนนเท่ากับ1ถ้าเราตั้งค่าไว้คะแนนแค่1นะคะอาจารย์มาดูตรงนี้นะคะคอลัมน์ A อาจารย์พิมพ์เข้าไปเลยนะคะที่ตรงนี้คล้ายๆใช้ Excel อะค่ะถ้าเราตั้งค่าเป็นสูตรนะคะก็พิมพ์เท่ากับนะคะเท่ากับเห็นไหมคะดิฉันพิมพ์เข้าว่าเท่ากับตรงที่ A1 เป็นเท่ากับนะคะเท่ากับอะไรเราจะให้ข้อมูลจากฝั่งที่เป็นรายชื่อมาโผล่ตรงนี้เท่ากับอะไรกลับมาที่รายชื่อค่ะอาจารย์แล้วก็พิมพ์แล้วก็กดที่ช่อง A ของรายชื่อเลยค่ะปุ๊บกด Enter อาจารย์จะเห็นว่าช่องคะแนนมีคำว่าประทับเวลาใช่ไหมเกิดขึ้นหรือว่า time stamp นะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องพิมพ์เลยเราแค่เท่ากับแล้วกลับไปฝั่งที่เป็นรายชื่อคลิกช่อง A คอลัมน์ A Enter นะคะทันไหมคะทันไหมคะไม่ทันเดี๋ยวมีให้ทำอีกหลายอันนะคะอาจารย์เอาอีกครั้งหนึ่งเราจะให้คำว่า Clone Stamp จากฝั่งรายชื่อมาอยู่ที่ฝั่งคะแนนชีทรายชื่อมาอยู่ที่ชีทคะแนนนะคะอาจารย์เราไม่ต้องพิมพ์คำว่า clone stamp เอ้ย time stamp แต่เราแค่เท่ากับตรงที่คอลัมน์ A A1 นะคะอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ที่คะแนนหรือยังคะอยู่ที่คะแนนนะคะข้างล่างนี้เป็นหน้าของคะแนนแล้วก็หน้าชีทของเราว่างๆนะคะ A1 ค่ะ A1A1 นะคะ A1 ก็คือช่องนี้นะคะเห็นไหมคะอาจารย์พิมพ์เท่ากับค่ะเท่ากับค้างอยู่ใช่ไหมคะเท่ากับแล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะหน้านี้แค่นี้อาจารย์เอาคลิกกลับมาที่ฝั่งรายชื่อคือตรงนี้นะ

0: คะเห็นข้างล่างไหมคะข้างล่างเนี่ยรายชื่อคลิกกลับมานะคะที่รายชื่ออาจารย์เอาเคอร์เซอร์หรือว่าเมาส์เนี่ยค่ะมาชี้ตรงที่คอลัมน์1ได้เลยค่ะที่มันบังอยู่เนี่ยค่ะปุ๊บมันจะมีตัวลูกน้ำวิ่งได้อะปละเส้นปละวิ่งได้นะคะตรงนี้อาจารย์เป็นแบบนี้หรือยังคะเป็นแล้วกด enter เลยค่ะมันก็จะเด้งกลับมาที่ชีทคะแนนคอลัมน์ A ของเราก็จะเป็น time stamp เรียบร้อยแล้วโอเคไหมคะได้แบบนี้หรือยังคะขอดูหน่อยมันจะมีถ้าของอาจารย์มันจะมีคำว่าประทับเวลามาอยู่ฝั่งคะแนนแล้วนะคะมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะทำจนถึงช่อง D ทำแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ทำแค่ช่องเดี๋ยวนะคะอาจารย์ทำช่อง B เดี๋ยวดิฉันทำให้อีกครั้งหนึ่งช่อง B เป็นอะไรคะรายชื่อก็เท่ากับตรงที่ B 1กลับไปที่หน้ารายชื่อกดที่คอลัมน์ B เดี๋ยวเราทำพร้อมกันทำให้ดูนะคะอันนี้นะคะเท่ากับไปที่รายชื่อกดที่ B enter ชื่อนามสกุลมาแล้วนะคะมาหรือยังคะอาจารย์มีใครที่ชื่อนามสกุลมาแล้วบ้างคะที่ B 1กดเท่ากับกลับมาตรงนี้ไปกดที่ช่อง B enterเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งพิมพ์ว่าอะไรคะอาจารย์เท่ากับแล้วก็เราอยากให้คอลัมน์ B จากฝั่งรายชื่อมาต้องกลับไปที่รายชื่อคอลัมน์ B กดให้เป็นเส้นประ enter มาแล้วมีใครมาแล้วบ้างคะมาแล้วตอนนี้ประทับเวลารายชื่อมาแล้วเหลือเลขที่ดิฉันให้ลองทำเลขที่เองค่ะทำยังไงให้เอาเลขที่มาให้เลขที่มาให้ได้นะคะอาจารย์เท่ากับกลับไปที่รายชื่อไปกดช่องคอลัมน์ที่เป็นเลขที่มาแล้วก็ enter นะคะผิดอันช่อง C นะคะอาจารย์ช่อง C เท่ากับกลับไปที่รายชื่อกดคอลัมน์ C แล้วก็ enter ไหนนะคะได้แล้วนะคะอาจารย์
1: เนี่ยยังไม่ได้ครับคืออ
0: ้าวอาจารย
1: ์คิดตัวไหนก่อนครับ
0: เดี๋ยวทำไมอาจารย์มีไ
1: หนเอาตั้ง
0: ให้เป็นอันนี้ค่ะเป็นรายชื่อ
1: ไม่ใช่ตั้งอันนี้มันใหม่
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นรายชื่ออ
1: ันนี้เป็นรายชื่อครับ
0: แล้วก็อันนี้ใครทำช่อง C เลขที่มาอยู่ในฝั่งโอ้ฝั่งนี้ทำได้แล้วนะคะยกมือเรียกหรือว่าอะไร
2: ได้แล้ว
0: ทำได้อาจารย์
3: ไม่เข้าใจ
0: อ้าวอาจารย์ไปเอามันอะไรมช่อง B จะเป็นชื่อนามสกุลช่อง C จะเป็นเลขที่นะคะ
2: ม
0: ัน
2: เกี่ยวกับที่ตอนที่เราตั้งหน้าสีม่วงมั้ยคะหน้าที่ที่ว่าจะให้ว่าทดลองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะงั้นเราก็ต้องกลับไปที่เราถาม
0: อาจารย์คะมีใครทำช่อง C ได้แล้วบ้างคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ช่อง C ของเราจะเป็นเลขที่แล้วนะคะ

เสร็จแล้วตอนนี้ก็คือข้อมูลในส่วนแรกที่เราทำไว้สองส่วนเมื่อกี้ตอนตั้งคำถามมาอยู่ในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาเฉลยกันว่าคำถามที่เราตั้งไว้หนึ่งข้อเนี่ยตอบว่าอะไรนะคะอาจารย์ขั้นตอนค่อนข้างยากนะคะอาจารย์อาจารย์ดูที่รายชื่อนะคะรายชื่อก็คือคำถามเลยใช่ไหมคะว่าอาจารย์อาจจะตั้งเป็นคำถามอื่นแต่มันก็คือคำถามที่เราตั้งนะคะคำถามข้อหนึ่งของดิฉันถามว่าวันนี้คือวันอะไรเราตั้งคำตอบไว้แล้วตรงที่ส่วนข้อสอบแต่เราจะมาเฉลยว่าข้อไหนถูกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อดีเนี่ยเราตั้งไปเลยนะคะว่าข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งง่ายๆแล้วก็ D2 อาจารย์เห็น D2 มั้ยคะ D2 เราจะมาตั้งกันว่าถ้าคนที่ชื่อเนี้ยเลขที่เท่าเนี้ยตอบข้อ1ว่ากขคงข้อไหนถูกได้คะแนนเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ D2เดี๋ยวดิฉันให้ดูสูตรนะคะอาจารย์สูตรยาวมาก

สูตรยาวไหมคะอาจารย์นี่คือสูตรที่เราต้องทำเท่ากับ if เท่ากับ if วงเล็บคลิกไปที่ชีตรายชื่อเสร็จแล้วก็เท่ากับอีกทีนึงแล้วก็ copy คำตอบแล้วก็มาคอมม่าเลข1เลข0อันนี้คือสูตรในการตั้งค่าคำตอบของเรานะคะอาจารย์ยากไหมคะเดี๋ยวดิฉันแปลงให้มันง่ายนิดนึง

เราจะไปตั้งท่าแบบนี้กันนะคะอาจารย์ก็คือเท่าอุ้ยกับเท่ากับ if วงเล็บคลิกรายชื่อเท่ากับเครื่องหมายคำพูดคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดคอมม่า1คอมม่า0 1กับ0ก็คือถ้าเขาตอบถูกตามคำตอบตรงนี้เขาจะได้คะแนน1ถ้าเขาตอบไม่ถูกตามนี้เขาจะได้0นั่นคือตั้งค่าคะแนนถ้าข้อนั้นมีค่าคะแนนเท่ากับ1นะคะอาจารย์แบบข้อสอบของเรามีแค่1คะแนนต่อข้อเราก็ตั้งแบบนี้นะคะถ้ามี2ข้อถ้ามี2คะแนนในข้อนี้เราก็ตั้งเลข2ได้ถ้าผิดก็ให้0อยู่ที่การตั้งค่าแต่เราจะตั้งแบบเบสิกนะคะ1กับ0ก่อนนะคะจดหรือยังคะอาจารย์จดไว้เลยก็ได้นะคะตรงนี้เท่ากับในการตั้งสูตรใน Excel เราต้องเท่ากับใช่ไหมคะอย่างเช่นปกติแล้วก็เท่ากับ C1 บวก C2 Enter ก็ได้ค่าใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะจดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองกลับไปตั้งค่ากันD2 ของเราคือเราจะตั้งค่าคำตอบของข้อ1กันนะคะตั้งค่าคำตอบของข้อ1ก็คือตามสูตรเมื่อกี้เลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ดูนะคะเท่ากับเสร็จแล้วเป็นวงเล็บนะคะวงเล็บค่อนข้างยากนะคะอาจารย์วงเล็บเสร็จกลับไปที่ไหนคะหน้ารายชื่อช่องดีนะคะอาจารย์ช่องดีบุ๊บพิมพ์

งนี้ได้เลยนะคะอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันจะมาผูกตรงนี้แล้วดีเราก็พิมพ์อะไรคะเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดนะคะแล้วระหว่างเครื่องหมายคำพูดก็คือข้อความทั้งหมดที่ถูกต้องของคำเฉลยของเราอย่างเช่นวันนี้คือวันอะไรตอบวันอาทิตย์เราต้องพิมพ์คำว่าวันอาทิตย์ลงไปตรงนี้ถ้าไม่ให้ผิดมันต้องเหมือนกับในข้อสอบของเราเลยนะคะกลับไปก๊อปปี้มาค่ะอาจารย์จากข้อสอบของเราข้อสอบเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหน้า question ข้อ1วันนี้คือวันอะไรวันอาทิตย์ก๊อปปี้มาเลยค่ะแล้วก็ใส่ในเครื่องหมายคำถามตรงนี้วางปุ๊บเสร็จแล้วมาครึ่งนึงแล้วนะคะเป็นเท่ากับอ๋อดิฉันลืม if มี if ตรงนี้ด้วย if นะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะคอมม่าให้คะแนนถ้าวันอาทิตย์เขาตอบว่านำวันอาทิตย์เขาจะได้1ถ้าไม่ได้ตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้0เสร็จแล้วปิดนะคะปิดเดี๋ยวดิฉันแล้วก็ enter อาจารย์จะเห็นว่าตรง D2 ของเราเป็นเลข0ก็คือตอนนี้เขายังไม่ตอบมาแต่ถ้าคนนี้เขาทำข้อสอบของเรามาแล้วตอบว่าวันอาทิตย์ตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข1ทันไหมคะไม่ทันโอเคอีกรอบหนึ่งข้อ1นะคะตรงนี้ข้อ1 D2 นะคะ D2 เราคือจะมาตั้งค่าเฉลยของข้อ1กันตั้งค่าก็คือใส่สูตรที่ดิฉันให้ดูยาวๆเมื่อกี้จดไปแล้วใช่ไหมคะสูตรก็คืออาจารย์ทำไปพร้อมดิฉันเลยนะคะตอนนี้มาที่ D2 นะคะ D2 มาหรือยังคะมาแล้วนะคะโอเค D2 นะคะ D2 พิมพ์เท่ากับ if if นะคะ if วงเล็บเปิดค่ะวงเล็บเปิดแล้วนะคะตอนนี้ถึงวงเล็บเปิดแล้วใช่ไหมคะกลับมาที่ชีตรายชื่อค่ะแล้วก็คลิกตรง D นะคะ D ตรงนี้ D ของในหน้าชีตรายชื่อนะคะคลิกปุ๊บคลิกหรือยังคะมันก็จะมีอาจารย์จะดูตรงช่องนี้นะคะเห็นไหมคะฟังก์ชันแล้วก็เท่ากับ if วงเล็บเปิดรายชื่ เครื่องหมายตกใจนะคะแล้วก็ d 2อันนะคะอาจารย์คลิกให้มันมีเคอร์เซอร์ของเราไปเด้งตรงนั้นนะคะให้เคอร์เซอร์เราไปอยู่ตรงนี้เลยนะคะหลังตัว d ถึงตรงนี้หรือยังคะจอไม่เห็นใช่ไหมคะไหนมีใครให้เรียกดิฉันไปดูบ้างไหมคะดูหน้านี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเอากลับ if ค่ะอาจารย์ i อยู่ไหน if ดีอาจารย์ดูไหนดีอาจารย์ข้อสอบอาจารย์ยังไม่มีเลยเนี่ยไม่อยู่แล้วอะค่ะยังไม่ได้ข้อสอบหายไปไม่มีข้อสอบมาามีท่านไหนอยากให้ดูอีกไหมคะตรงนี้เราถึงแค่ดีแล้วก็มีโคลอนดีนะคะมีอาจารย์ท่านไหนอยากให้ดูอีกไหมคะตอนนี้

ราจะเป็นหน้าจอจะค้างประมาณนี้นะคะถ้าอย่างนั้นต่อไปเลยนะคะพอเราคลิกที่ชีตรายชื่อแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คลิกเท่ากับอีกครั้งหนึ่งเมื่อรายชื่อเสร็จแล้วก็คลิกพิมพ์เท่ากับพิมพ์เท่ากับเสร็จแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายคำพูดนะคะในเครื่องหมายคำพูดของเราระหว่างเครื่องหมายคำพูดเอาคำตอบมาใส่คำตอบที่เหมือนกับในคำถามเลยดิฉันจะไปก๊อปมานะคะก๊อปปี้คำว่าวันอาทิตย์มานะคะอาจารย์แล้วก็มาวางในระหว่างเครื่องหมายคำพูดอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้จะเป็นเท่ากับ if รายชื่อดีๆเท่ากับวันอาทิตย์ต่อด้วยคอมม่าค่ะอาจารย์คอมม่าให้คะแนนถ้าวันอาทิตย์ตอบวันอาทิตย์ให้1ถ้าไม่ได้ตอบวันอาทิตย์ให้0เสร็จแล้วก็เครื่องวงเล็บปิดทันไหมคะอาจารย์ถึงวงเล็บปิดแล้วนะคะรอแป๊บเน็ตหลุดอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่านะคะอาจารย์เดี๋ยวดิฉันอันนี้ก็คือตั้งค่าเสร็จแล้วมันก็เราก็จะกด enter นะคะ enter แล้วก็ตรงส่วนหน้าชีตคะแนนของเราก็จะมีเลข0เกิดขึ้นอันนี้ก็คือตั้งค่าคำตอบเสร็จแล้วนะคะอาจารย์อาจจะยังไม่ทันมีใครทำได้แบบนี้แล้วบ้างคะทำได้แล้ว1ท่านนะคะค่ะอ๋อสั่ง

าจารย์ลองทำดูนะคะตรง D2 ของเรานะคะ D2 ตรงชีทคะแนนให้อาจารย์ตรง D2 ปุ๊บใช่ไหมคะอาจารย์ก็พิมพ์เท่ากับค่ะพิมพ์เท่ากับนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า if นะคะทีละขั้นนะคะเท่ากับ if แล้วก็วงเล็บเปิดอันนี้ไม่ต้องพิมพ์ไปนะคะอาจารย์แต่ให้อาจารย์ไปคลิกคอลัมน์ดีที่ชีทรายชื่อคอลัมน์ดีก็คือเป็นคอลัมน์คำถามข้อที่1คอลัมน์ดีก็คือคอลัมน์คำถามข้อที่1ที่ถามว่าวันนี้คือวันอะไรเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าจอของอาจารย์ในข้อความแบบนี้ว่าเท่ากับ if รายชื่อ D colon D เสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ต้องพิมพ์เท่ากับอีกทีหนึ่งหลังจากเท่ากับอันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะอาจารย์เครื่องหมายคำพูดและต้องพิมพ์ทุกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดทุกคำนะคะอย่างเช่นวันนี้วันอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือวันอาทิตย์อาจารย์ก็ต้องพิมพ์คำว่าวันอาทิตย์ตรงนี้หลังจากนั้นนอกเครื่องหมายคำพูดก็จะเป็นคอมม่าเลข1คือเลขคำตอบที่ถูกต้องถ้าเขาตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้1คะแนนแต่ถ้าเขาไม่ตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้0คะแนนคือตั้ง0ตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดคอมม่าเอ้ยปิดวงเล็บยากมั้ยคะยากถ้าทำไปทีละขั้นแล้วเน็ตไม่มีปัญหาน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะอาจารย์มีดอกจันข้างหลังไม่มีนะคะคำว่าสองคำนี่คำว่าสองคำต้องมีเครื่องหมาย

คำพูดอยู่ในคำว่า2คำที่ยาขาอยู่ตรงนี้เครื่องหมายคำพูดแล้วลอง enter ดูโอ้เกิดปัญหาอะไรเน็ตหรือเปล่าคะ

0: าจารย์คะเท่าที่เดินดูได้1ท่านแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ข้อเขายังทำ
1: ก็ต้องกลับไปทำที่ก่อน
2: บนนี้จะเป็นคำว่าชื่อนามสกุลอะไรที่ให้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มมีชื่อเขาแล้วก็คะแนนของเขาที่ช่องนี้ใช่ไหมคะช่องเดียวที่สองเนี่ย
1: ก็คือพิมพ์คำว่าอีแล้วก็
2: กลับไปคลิก
1: แล้วก็จะน้องพิมพ์เองเนาะอาจารย์จะได้ทำเองได้
0: แล้วก็กลับไปคลิกนะคะอาจารย์ท่านไหนที่เซลD2 ในหน้าคะแนนนะคะหน้าคะแนนขึ้นเป็นเลข0แล้วบ้างคะอาจารย์ทำได้แล้วใช่ไหมคะได้2ท่านในทั้งหมด100ท่านแล้วนะคะตอนนี้

0: D2 อาจารย์ทำที่ D2 นะคะทำให้เป็น0
1: ลบให้หมดเลยค่ะหมดเลยค่ะอาจารย์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุม1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับ

ผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีแห่งเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนเว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการลวงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ย
ก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: วัฒนธรรมถือเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆคุณครูจารุณีสุทธิสวรรค์ได้ตระหนักถึงข้อนี้ดีจึงเพียรสอนเด็กๆให้กลายเป็นนักรำรุ่นจิ๋วที่ไม่เพียงแต่รำตามคุณครูสอนเท่านั้นแต่ยังสามารถประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ได้เองด้วย
1: เด็กที่จะมาเรียนในคลาสนี้เนี่ยเริ่มต้นก็ต้องเรียนนาฏยศัพท์นะคะซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์แล้วก็เรียนรู้ภาษาท่าซึ่งบ่งบอกความหมายของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกแล้วจริงๆเนี่ยการรำประกอบเพลงเนี่ยเด็กจะต้องได้จังหวะต้องมีการปรบมือร้องเพลงประกอบจังหวะก่อนเด็กถึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การคิดท่าในเพลงใหม่ๆได้พอเราเริ่มเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ป.1 เนี่ยเด็กได้พื้นฐานคือนาฏยศัพท์และภาษาท่าหรือแม้การร้องเพลงประกอบจังหวะแล้วเราจะให้เด็กฝึกเชื่อมโยงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับครูไปสู่ท่ารำใหม่เพลงใหม่โดยฝึกตั้งแต่เขาอยู่ป.1 เลยแต่ระดับความยากง่ายในแต่ละชั้นก็อยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่บทเพลงอีกทีหนึ่งค่ะ
2: วันนี้นะคะครูจะนำนาฏยศัพท์ที่นักเรียนเรียนเนี่ยเอามาเรียงร้อยให้เกิดความหมายถ้าเราเรียนแล้วรำอย่างเดียวเราไม่เข้าใจความหมายมันก็ไม่มีคุณค่าใช่ไหมคะเอาขออาสาสมัคร3คนมาเลยให้นักเรียนลองจับสลากดูนะคะว่าเราจะได้แสดงท่าอะไรให้เพื่อนๆชมนะเบอร์หนึ่งน้องแป้งลองแสดงให้เพื่อนๆชมสิคะว่าแป้งได้ท่าอะไรลูกน้องนัทลองทายเพื่อนสิคนหนึ่งว่าฉันคนหนึ่งว่าตัวเองอ้าวน้องโอมได้ท่าอะไรเอ่ยน้องโอมทำอะไรลูก
3: ร้อง
2: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนนะคะที่เป็นตัวแทนนะออกมาแสดงท่าทางให้เราดูนะคะเยี่ยมมากคนทายทายเก่งคนแสดงก็แสดงเก่งนะคะเดี๋ยวครูจะมีภาษาท่าของนาฏศิลป์นะมาให้นักเรียนชมอยากเรียนหรือยังล่ะเดี๋ยวนักเรียนยืนขึ้นเราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่านะฮะตามนะคะสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้เลยนะคะ
4: เราจะเริ่มจากท่าฉัน
2: หรือนักเรียนทำตามแบบเลยนะ
4: ซ้ายจีบเมื่อเราจีบอยู่ระดับอก
2: อยู่ระดับอก
4: ถ้าไม่หรือการปฏิเสธจะใช้มือใดก็ได้หรือตั้งมือขึ้นให้ปลายนิ้วอยู่ระดับอกและสั่นปลายมือเล็กน้อยถ้าความเจริญรุ่งเรือง
5: ถ้า
4: ความเจริญรุ่งเรืองใช้ท่าจีบคว่ำสองมือข้างลำตัวแล้วค่อยๆสอดจีบขึ้นเป็นวงบัวบาน
2: เสร็จแล้วนะนักเรียนนั่งก่อนค่ะ
1: ขั้นตอนการสอนก็จะเริ่มจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือนาฏยศัพท์และภาษาท่าซึ่งจะเป็นท่าที่ยังไม่ได้สู่การเคลื่อนไหวจะเป็นท่าในลักษณะที่เป็นท่านิ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นท่าเฉพาะยังไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องการเชื่อมท่าไปสู่เพลงนะคะแต่วิธีการสอนนาฏศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจังหวะการปรบมือการร้องเพลงประกอบจังหวะถ้าเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะอย่างง่ายๆได้แล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถนำท่านาฏศิลป์เข้ามาให้เกิดความสัมพันธ์กันในเรื่องของจังหวะและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงจากนั้นก็ไปสู่ท่ารำที่ยากขึ้นตามลำดับชั้น
2: เสน่ห์ของนาฏศิลป์เรานอกจากที่จะแสดงภาษาท่าออกมาแล้วนะความงามอยู่ที่การนำภาษาท่าไปประกอบเพลงการจะร้องเพลงที่จะมีความสนุกเราก็ต้องปรบมือนักเรียนปรบมือตามครู3จังหวะนะคะ1 2 3ดีมาก

0: เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศทางหน่อยไปที่กระจกนะคะแล้วเราจะฝึกการก้าวเท้าประกอบเพลงก่อนการก้าวเท้าประกอบเพลงก็3จังหวะเหมือนจังหวะที่เราปรบมือนักเรียนลองสังเกตและปฏิบัติตามครูนะคะใครกล้ามาผจญขอให้ศัตรูทุกคนแพ้ภัยมาลาไปเอาละค่ะปรบมือตัวเองหน่อย
1: ก่อนที่เด็กจะสามารถไร้คำประกอบเพลงได้จังหวะเป็นพื้นฐานสำคัญของการรำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสามารถร้องเพลงปรบมือประกอบจังหวะได้ก่อนเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้วเด็กจึงจะสามารถนำท่านะคะไปประกอบกับจังหวะและบทเพลงได
0: ้วันนี้ครูมีเอกสารให้แต่ละกลุ่มลองไปปฏิบัติตามนะคะรายละเอียดนะคะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารครูจะดูซิว่ากลุ่มไหนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ดีเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงให้เพื่อนๆชมเอียงศีรษะค่ะลองต่อไปสิลองดูหน้าต่อไปสิลูกใครกล้ามาผจญอ้าวเขาบอกมือซ้ายหงายมือซ้ายนักเรียนมือซ้ายลองทำเลยทุบนั่นแหละระดับไหนเขาบอกระดับไหนเอวนะสังเกตเอวนะคะแล้วไปดูมือแล้วเอามาผสมเท้ากันแล้วนะคะอยากจะโชว์เพื่อนหรือยัง
2: yeah!
0: เดี๋ยวเราลองให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ครูมอบหมายให้ไปฝึกซ้อมดีไหมคะ yeah. ลองนั่งนักเรียนนั่งล้อมวงเลยลูก
1: นักเรียนปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่ารำที่เป็นแม่ท่าหรือว่าท่ารำที่เป็นมาตรฐานเนี่ยครูจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนก่อนเมื่อเด็กเรียนรู้เกิดความเข้าใจท่าที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแม่ท่าแล้วเนี่ยเด็กจึงจะสามารถเชื่อมโยงท่าที่ถูกต้องไปสู่การคิดท่าใหม่ได้
0: ครูชื่นชมมากเลยว่าเด็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกแค่นี้นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่ครูให้หนูเสร็จแล้วหนูก็เอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่หนูเรียนแล้วหนูก็ออกมาเป็นท่าทางอย่างนี้ได้เนี่ยคนลุกเลยเยี่ยมมากแต่จะมีอะไรที่พิเศษกว่านี้มีการบ้านครูจะให้นักเรียนก้าวทันโลกไปข้างหน้าเราต้องฝึกใช้ความคิดโดยไปคิดท่ารำใหม่ให้เป็นผลงานของกลุ่มตัวเองแต่ไม่ซ้ำกับของครูนะตกลงไหมคะ
2: ตกลง
0: ค่ะงั้นเราแยกย้ายกันไป
1: การที่ให้เขาสืบเสาะแสวงหาเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะช่วยให้เขามีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเขาจะสามารถเลือกหรือว่าดึงจุดที่เขาเห็นว่าเหมาะสมหรือว่าควรที่จะเอามาประกอบมาพัฒนาท่ารำของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมประสบการณ์เดิมที่เขามีอยู่แล้วเขาก็จะสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายมากกว่าที่จะอาศัยเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองเพียงด้านเดียว
3: เขาแยกเหี้ยบ่เขาไทยเราอยู่เป็น
4: คนสะออเขาต้องเข้าแถวเรียนนึงเนาะ
5: ต้องสลับกับตัวเอง
6: นี่เขาต้องสลับ
7: ตัวต้องเป็นตัวบี
8: ตัวบีกับแม่หน้าแต่นมก็อยู่ตรงแม่ก่อนนะนมต้อง
9: มันเป็น
8: แ
9: ม่
8: เหมือนแถวสามเหลี่ยม
10: แล้วก่อนท่าเดินแถว
11: แล้วก่อนท่า

0: เขาสนุกนะคะเขามีความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเขาห้องนี้เป็นของเขาแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้เต็มที่บางครั้งเนี่ยครูก็มีส่วนร่วมกับเขาด้วยคิดร่วมกับเขาด้วยเขาก็จะมีความสุขว่าครูเรียนรู้กับเขาได้ที่สำคัญคือบรรยากาศที่เป็นอิสระผ่อนคลายและเป็นกันเองจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วเขาจะกล้าคิดกล้าทำแล้วพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดได้อย่างดีทีเดียวค่ะสิ่งที่จะช่วยการกระตุ้นให้เด็กคือเราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเราเชื่อว่าเขาทำได้ถ้าครูแสดงความไว้วางใจบอกเขาว่าครูเชื่อว่าหนูทำได้แล้วให้โอกาสเขาเกิดการคิดให้เยอะให้มากที่สุดเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจแล้วเขาจะมีพลังเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้เต็มที
1: ่เราพร้อมที่จะนำเสนอผลงานแล้วเรานั่งล้อมวงเลยลูกนะคะ

0: ุ่มนี้แสดงลูก
1: สวยดีมากค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะยิ้มได้สวยค่ะ
0: ความคิดสร้างสรรค์เขาสร้างสรรค์ยังไงลูกลองอธิบายให้ฟังสิลูก
1: ใช้ท่าตายแบบให้นอนให้เหมือนกับนอน
0: อ๋อใช้ท่าตายให้เหมือนกับนอนหนูลองทำใหม่สิลูกครูก็ชอบมากเลยอ่ะลองท่าตายโอ้ยปรบมืออีกครั้งหนึ่งลูกมีอีกไหมน้องแป้งมีอีกไหมลูก
1: มีความกล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกดีมากน้องแป้งเขาเป็นคนช่างสังเกตการที่เรากล้าออกมาวิพากษ์เพื่อนทั้งจุดดีและจุดด้อยมันจะพัฒนาความคิดเราด้วยนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะสมและอันไหนควรแก้ไขปรับปรุงนะคะเยี่ยมทั้งสองเลยค่ะเอาปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: การฝึกวิจารณ์กันเองจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นจุดดีและจุดด้อยหรือว่าข้อบกพร่องสิ่งที่ควรพัฒนาได้ถ้าเด็กสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนดีเด็กก็จะเอาส่วนที่ดีไปพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนไหนที่เด็กสามารถวิจารณ์ออกมาได้ว่าตรงนี้ยังบกพร่องยังไม่ถูกต้องตามจารีตหรือว่ายังไม่ถูกต้องตามท่ามาตรฐานนะเด็กเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วครูก็จะช่วยให้คำแนะนำเด็กก็จะเรียนรู้ว่าแบบนี้ยังไม่ถูกยังไม่เหมาะเด็กก็จะเอาไปปรับในกระบวนการต่อไปว่าในเพลงต่อไปเพลงใหม่หรือว่าเพลงเก่านี่แหละแต่ตัวเองต้องเอาไปปรับไปพัฒนาเนี่ยเขาจะสามารถรู้จุดบกพร่องของตัวเองและรู้จุดดีของตัวเองที่ควรพัฒนาต่อไปการที่ฝึกให้เด็กสามารถวิจารณ์ได้เด็กจะสามารถชมนาฏศิลป์เข้าใจนาฏศิลป์ได้แล้วสามารถเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้และที่สำคัญเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กจะต้องสามารถรวบรวมผลงานตัวเองออกมาเป็นรูปเล่มหรือเอกสารเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับรุ่นต่อๆไปหรือว่าเป็นหลักฐานของผลงานการคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่สะท้อนออกมาคือนอกจากการแสดงออกแล้วเนี่ยเด็กจะมีเอกสารหรือรูปเล่มเป็นโครงงานเป็นรายงานของเขาออกมาหลังจากที่เด็กคิดท่ารำประกอบเพลงออกมาสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงหน้าชั้นเรียนก่อนในเบื้องนั่นหมายความว่าเด็กเกิดการกระบวนเรียนรู้โดยครบองค์รวมทั้งหมดซึ่งเด็กใช้ชีวิตในการเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เรียนรำอย่างเดียวเด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้มันเป็นการเสริมสร้างพหุปัญญาที่เกิดขึ้นในองค์รวมของตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะ

0: การเรียนศิลปะนั้นใช่ว่าปล่อยนักเรียนทำตามจินตนาการเพียงอย่างเดียวก่อนที่จะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้การมีระบบคิดที่ดีผสมผสานกับจินตนาการต่างหากที่จะช่วยสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์วีรยุทธ
1: ให้เด็กสื่อเนื้อหาออกมาแต่ถ้าภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนก็มีตั้งแต่เริ่มการนำเข้าสู่บทเรียนนะว่าเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยให้เขาเกิดความตื่นตัวก่อนว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งเราก็ยังไม่ได้เฉลยว่าเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนในชั่วโมงนี้เป็นอะไรกิจกรรมแรกวันนี้นะครับอาจารย์พ่อจะให้พวกเธอไปดูผลงานในหอศิลป์ของเรานี่นะเดินดูให้ทั่วรวมทั้งบริเวณที่เรานั่งเรียนนี้แล้วว่ามีภาพเธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วเขียนให้ได้มาเยอะๆแล้วก็กลับมารวมกลุ่มกันที่โต๊ะเหมือนเดิมการที่ให้เด็กเดินดูใน

0: ห้องแสดงผลงานเนี่ยเด็กเขาก็จะได้ดูเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าภาพที่แสดงอยู่เนี่ยศิลปินหรือคนส่วนใหญ่เขาสื่อเนื้อหาของภาพว่าด้วยอะไรบ้างเสร็จแล้วมาสรุปครับสรุปรวมกันว่าไปได้อะไรมาบ้าง
1: ความเป็นอยู
2: ่ความเป็นอยู
3: ่การสูบบุหรี
4: ่ความเครียด
5: ความพอเพียงอะไรอย่าง
6: เงี้ย
7: เกี่ยวกับ
8: อะไร
9: การแบกพักแบกพวก
10: ผลไม้ด้วย
0: เสร็จแล้วขึ้นมาเขียนบนบอร์ดเลยเพื่อนคนอื่นกลุ่มอื่นก็จะได้เห็นด้วยได้เนื้อหามาเยอะแยะเลยนะเห็นพวกเราเอาไปนำเสนอบนกระดาษแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าแต่ละกลุ่มไปได้อะไรมาที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรในโลกตัวละครทะเลวิวทิวทัศน์พระพุทธรูปแน่เยอะเยอะกลุ่มซีล่ามีธรรมชาติมีจินตนาการอันนี้แปลกจากเขามาเรือประมงแน่ความเครียดโอ้มีความเครียดด้วยวันนี้อาจารย์พ่อจะมาพูดถึงหรือมาเรียนกันในเรื่องของการวาดภาพให้มันสื่อเนื้อหาออกมาลองดูที่ว่าภาพนี้เธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรสิ่งแวดล้อมน่าจะได้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอีกของคนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่มีการจราจรแออัดเนี่ยดูภาพนี้เห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนคนกำลังปลูกต้นไม้มองให้เห็นก่อนว่ามันมีอะไรเสร็จแล้วเราค่อยแปลความหมายจากสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรพอเราเห็นแล้วโอ้มีต้นไม้มีคนกำลังปลูกมีคนกำลังเล่นน้ำโอ้แสดงว่ามันน่าจะเป็นภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ง่ายอ่ะมาสรุปกันอีกทีลูกคำว่าเนื้อหาเนี่ยนะเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในภาพวาดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานศิลปะเลยพอผู้ชมเขาเห็นปั๊บสามารถรับรู้ได้ด้วยประกอบไปเลยบ้างก็สามารถที่จะสื่อเนื้อหาเรื่องราวนั้นได้นี่เป็นภาพเหตุการณ์อะไรซึนามิที่ไหนโอ้โหดูสิลูกน้ำทะเลนี่ลูกมันกำลังกวาดเอาบ้านคนเอาตึกลามบ้านช่องรถลาไปหมดแล้วนะโอ้โหเรามาดูต่อกันว่าไอ้ภาพเหตุการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยนี่อันนี้เป็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาดูข่าวดินสไลด์แล้วพวกเรารู้ไหมว่าทำไมดินมันสไลด์ลงจากภูเขาได้หรือพังลงมาได้ไม่มีต้นไม้ทำไมต้นไม้มันช่วยได้ตรงไหนมันไปยึดอะไรอ๋อลากดีไหมตัดต้นไม้ทิ้งไม่ดีอาจารย์พ่อเอาภาพมาให้เห็นเป็นแรงกระตุ้นความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งกิจกรรมต่อไปนี้จะให้พวกเราระดมสมองกันแรกให้ช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาของโลกปัจจุบันของเรามีอะไรบ้างอันที่สองหาสาเหตุแล้วอันที่สามลองช่วยกันคิดว่าถ้ามันปัญหาแบบนี้แล้วมีสาเหตุอย่างนี้แนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไร
11: ฝนตกต้องตามฤดูกาลสร้างฝายกันน้ำ
12: สร้างฝาย
11: กักเก็บน้ำไม่ใช้ยามแล้ว
13: สึนามิ
11: เนื่องจากอะไร
14: ไม่มีป่าไม้ถึงแล้วพวกกัน
15: ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
16: เน้นรู้ว่า
11: เทน
16: รู้ว่า
11: พลาสติก
15: เอาเขียน
11: ดินถล่ม
15: ด
11: ิน
15: ถล่ม
11: บุญญาเฟร
0: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสอนศิลปะโดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมุ่งไปที่ตัวผลงานนะฮะแล้วก็ตัวที่แสดงออกในเชิงทักษะถ้าเราไปเน้นเฉพาะกระบวนการไอ้ที่เป็นผลงานอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็จะไม่มีทักษะในการคิดฉะนั้นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้ผมคิดว่าควรจะเอากระบวนการคิดลงไปสู่เด็กให้มากๆโตขึ้นไปในผมคิดว่าในเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะนำไปสู่กับอนาคตในชีวิตจริงการคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นผมคิดว่าการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดได้มากขึ้นครับเอาละให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนออกไปบรรยายหรือนำเสนอเพิ่มเติมตามที่ตัวเองได้สรุป
17: ปัญหาโลกปัจจุบันได้แก่ภาวะโลกร้อนสาเหตุได้แก่ตัดไม้ทำลายป่าใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองแนวทางการ
18: การแข่งแย่ง
0: แข่งแย่งอันนี้เป็นลักษณะของอะไรลูก
18: รูปโลกคร
19: ับ อ๋อเป็นรูปโลก
0: อ๋อโลกถ้ามันบูดเบี้ยวไปอย่างนี้ลูก
18: เรื่องถูกแย่งจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
0: แล้วตรงไหนลูกที่สื่อถึงการอนุรักษ์หรือดูแลธรรมชาติ
18: รอบนอกคร
0: ับเยี่ยมดีนะเดี๋ยวเราเอาภาพนี้ไปขยายลงกระดาษ

0: จริงแล้วก็ลงสีให้สวยงามเลยนะแนวคิดหลักของเราคืออะไรนะ
1: ธรรมชาติที่สวยงามด้วยมือเรา
0: อ๋อธรรมชาติสวยงามด้วยมือเราเป็นต้นไม้เหรอลูกแล้วก็อะไร
1: จ
0: ับ
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ไว้องค์ประกอบดีแล้วลูกตอไม้เนี่ยนะถ้าอยากจะเขียนแล้วให้มันดูว่ามันลึกเข้าไปลึกไกลออกไปนะลูกวิธีการก็คือใช้เรื่องของขนาดด้านหน้าเนี่ยมันใหญ่ไกลออกไปมันจะต้องเป็นไง
1: เล็กค่ะ
0: เล็กลงใช่ไหมไม่ได้ใหญ่เยี่ยมลูกจากที่พวกเราได้เอาภาพมาเสนออาจารย์พ่อนะโอ้ต้องขอชมเลยนะแต่ละคนนี่ได้นำเสนอแนวคิดจากแนวคิดของตัวเองมาสู่ภาพวาดเอาทำได้ดีทุกคนตอนนี้อาจารย์พ่อจะเอากระดาษแจกกระดาษจริงให้นะพวกเราก็ขยายจากภาพเล็กๆ เราอะในกระดาษต้นแบบนะครับลงในกระดาษจริงเสร็จแล้วก็ลงสีช็อกน้ำมันให้สวยงามเต็มที่เลยนะครับมีพลังความสามารถมีฝีมือเท่าไหร่ใส่ไปเต็มๆเลยการทำงานศิลปะที่เป็นการวาดภาพที่สื่อเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยส่งเสริมให้เขาได้คิดก่อนคิดเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์เลือกออกแบบที่เป็นเนื้อหาสาระก่อนเป็นตัวอักษรก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาดีไซน์หรือมาออกแบบเป็นภาพส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดที่เขามาประยุกต์หรือมาออกแบบที่เป็นแนวการนำเสนอสื่อความหมายของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ส่วนที่เขาก็เกิดทักษะกระบวนการในเรื่องของการใช้สีการออกแบบต่างและสุดท้ายเชื่อว่าแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่เขาเริ่มคิดมาจนมาสู่ภาพวาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รู้สาเหตุแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
2: เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่ถูกทำลายไปแล้วค่ะชอบข่าวเพราะทำให้เรารู้ว่าศิลปะมีประโยชน์อย่างไรค่ะช่วยทำให้เรารู้จักการระบายสีการจินตนาการและมีความคิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: เอาละตอนนี้เห็นผลงานพวกเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้วน่าชื่นใจมากเลยไหนโชว์ผลงานในภาพรวมให้อาจารย์พ่อดูสิลูกโอ้โหใช้ได้ทุกคนเลยนะลูกเนื้อหาชัดเจนอาจารย์พ่อจะให้พวกเราออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าภาพที่ตัวเองวาดเป็นอย่างไร
3: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานนะครับอย่างแรกก็จะมีการแยกขยะการใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์นะครับและการเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ทดแทนที่มนุษย์เราตัดไปนะครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและจะเห็นอีกว่ามีพลังงานลมนะครับซึ่งเป็นกังหันลมและแนวคิดหลักๆเลยนะครับจุดเด่นนะครับเป็นรถไฟฟ้าครับซึ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรเยอะแบบว่ารถชนิดอื่นนะครับ
0: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไงนะตรงนี้สื่อความหมายด้วยอะไรนะลูกรถไฟฟ้าใช่ไหมถ้าจะให้ดีนะก็ไปดูว่ารถไฟฟ้าน่าจะมีส่วนประกอบอะไรมองเห็นหน้าตุ่มหน้าต่างอะไรเหล่านี้นะมันอาจจะทำให้ภาพเราดูเหมือนจริงขึ้นนะอันนี้เอาไปปรับปรุง
4: แนวคิดของภาพผมนะครับแบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะ1คือการใช้น้ำแบบไม่ประหยัด2การใช้น้ำแบบประหยัดการใช้น้ำแบบไม่ประหยัดจะทำให้รู้สึกร้อนเพราะว่าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงครับต่อมาลักษณะที่2การใช้น้ำแบบประหยัดนะครับทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะน้ำไปหล่อเลี้ยงทำให้คนมีความสุขครับ
0: แล้วเธอคิดว่าแนวคิดของเธอในการเขียนภาพเนี่ยเธอจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างไร
4: ไม่เปิดน้ำทิ้งแล้วก็ปิดก๊อกน้ำไปสิ้นครับ
0: แค่นี้ก็เป็นไงสามารถประหยัดน้ำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: สุดท้ายเราจะเอาภาพนี้เนี่ยไปจัดแสดงเทศกาลโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นและคนอื่นได้รับรู้กับการทำงานศิลปะของพวกเราด้วยการจัดเทศกาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำแนวความคิดของเรานำเสนอผ่านผลงานศิลปะเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดของเราฉะนั้นงานศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนแนวคิดของมนุษย์นะครับวันนี้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเองปรบมือให้กำลังใจกับตัวเองทุกคนด้วยลูก

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับแล้วเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับ

ค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกัน

ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง

เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไป

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับ

เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2

-4 x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf 3 x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้บ่อน้ำและน้ำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ยังยั่งยืนตลอดไป
2: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟต

จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 เซลล์จากสมการนี้เลยค่ะ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอนโอด E0 แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 แอนโอดจะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: And they might say, yeah, that was great, and I think you should join a club. Just like my PE teacher did when I was an athlete, actually. It was my PE teacher that got me into athletics. If I hadn't listened to her, I might not have been here with these two gold medals. And the most thing out of everything is to have fun. Because if you have fun, you probably stick to it. And that's what I did when I was an athlete. All right, we're going to finish now, guys. Thank you very much for everything. Thank you.
1: The boys have touched Olympic gold, and Kevin now escapes the assessment cell to give Kelly some feedback.
0: How did I do?
2: Okay, you did really well. How do you think you did, firstly?
0: Well, I quite enjoyed it. I think they responded well. You're always going to get some that kind of talk thing, and you can never keep everyone quiet at one stage. But I think it was okay, and I hope that I was able to progress it in the right direction. There's obviously different things I could have done.
2: Yeah, the lesson was built up nicely. You had a nice start to the lesson, and then obviously the skills were worked through and finished with a small game, which is really good. How would you, you know, go about planning and the resources you would use when you come into maybe either a new school or somewhere that you've been teaching?
0: I think the main thing is to have variety and to sometimes have a bit of imagination, because it's really about keeping the kids engaged and having the fun element as well as the learning. So I think the reason why I kind of kept it quite skills-based and fun was so that nobody stands out and think I can't do it. Yeah. And also you don't want to bring down people that are really good at sports, because that should always be applauded. But I don't want to ever put anyone down, so if it was pointing to someone, it was more for fun, really.
2: And you were happy to model yourself, even though it might not have been one of your favourite sports?
0: Well, I think it, yeah, I mean, I'm not a basketball player at all, so where that come from, I do not know. But I always think that you should always demonstrate beforehand.
3: I thought the lesson was really good, because I was meeting a celebrity called Kelly, and she's a legend.
4: I thought Kelly's lesson was brilliant. It was fun. Also, it was a good learning lesson. Now, I haven't learned a lot of the basketball moves that she taught us that day.
0: I suppose when it's a class, and you have to think about จากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงแล้วมันต่างจากการที่เราช่างแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับ
5: แรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องช่างมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการช่างลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียว

ที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FBน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีtension หรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่มั้ยครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนัก

ูปอนด์เพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะ

ที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ

0: Okay. To think about critical reading, we begin by thinking about critical thinking. And again, we've had more than one series with Distance Learning Foundation and the RELO office that has focused on critical thinking, the so-called HOTS, higher order thinking skills. And again, if we refer to the curriculum, the section that talked about different kinds of thinking skills, this is specifically related to the synthesizing, the analytical skills. It's not just the simple taking in of information and accepting it. I told you, and therefore it must be true, but rather assessing this careful consideration that our colleague here suggested is the idea of how can I know whether or not something I've read is true? Or perhaps it's partly true. Perhaps it's true to a certain point, and then there's somebody's opinion. So the minute we begin to are applying these higher order thinking skills in order to become a more critical reader, to be questioning what we read and to see whether or not it's true or what's in it. So how is critical reading different from simple reading? Critical reading is a kind of a literacy that becomes very important. Simple reading is simply that I can see the letters on the screen and I can read it. How is critical reading different from simple reading? It's the ability to apply those thinking skills to the reading process and to be questioning and trying to unearth the truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Narayaporn discuss that.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ critical thinking skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สังยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของ
0: The truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Narayaporn discuss that.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ critical thinking skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สังยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.dlf.ac.th นะคะค่ะที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะดูเทปที่มารีรันได้นะคะทางช่อง DLF 14หรือว่าถ้าทาง True ก็ช่อง199นะคะก็จะมีหัวข้อ Critical Thinking อยู่ตลอดเวลานะคะเรารีรันอยู่เรื่อยๆอาจารย์บอกว่า Critical Reading เนี่ยแตกต่างจาก Simple Reading ก็เนื่องจากว่าถ้า Simple Reading เราก็อ่านไปเฉยๆแต่ว่าถ้า Critical Reading คืออ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะเลือกนะคะอ่านแล้วก็ดูก่อนนะคะว่าดีไม่ดีถ้าดีก็อ่านต่อแล้วพออ่านต่อเนี่ยเราก็ตั้งคำถามไปด้วยนะคะว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาเขียนอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะคืออ่านด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งตัวนั้นคือ critical reading skill นะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆสำหรับในชีวิตประจำวันนี้นะคะซึ่งมีข้อมูลทุกอย่างถาโถมเข้าหาเราได้ง่ายมากตามสื่อออนไลน์นะคะเราจะเลือกอย่างไรที่จะอ่านอะไรนะคะและใช้ประโยชน์จากมันให้ดีที่สุดค่ะ
0: I just thought of one thing that I want to add before we go into an activity with this, and that is in the past, let's say when I started to teach, there was very much the opinion that when children are learning to read, let's say basic literacy, reading literacy, usually happens when children are about between 5 and 7 years old.

0: And when I was learning to teach, the belief was really that children that age, all they need to do is learn how to decipher the letters and be able to read the text. That's all they had to be able to do, and then understand what it meant. What we're noticing now is that even in very basic literacy classes with very young children, many teachers are asked the question about the text, is it true, and how do you know it's true? So that already in many classrooms, we're seeing children who are very young already being asked to be critical readers. And sometimes the simple question of, is this true, are the students.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็เสริมอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมานี้เวลาเราเรียนเด็กเล็กๆนี่นะคะเรียนที่จะเรียนรู้การอ่านเนี่ยก็เรียนผสมคำเรียนอ่านไปทีละคำทีละประโยคนะคะแล้วก็แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณครูที่สอนเด็กเล็กสมัยนี้ก็สามารถที่จะนำ critical thinking เข้าไปสอดแทรกได้แค่ถามว่า is it true นะคะจริงไหมนะคะตามเรื่องที่อ่านตามนิทานที่อ่านเนี่ยจริงไหมนะคะจริงไม่จริงเพราะอะไรนะคะหนูคิดว่าอย่างไรตรงนี้เราสอดแทรกได้ตลอดเวลาค่ะ
0: All right, you need to look in your packets, and there's one worksheet, it's called Obamacare Worksheet Number 1, if you can find that worksheet. This worksheet simply has two questions on it. We're going to be using a topic that is very big in the United States right now. It's a very huge topic in terms of the upcoming presidential election, and this is the idea that's become known as Obamacare, obviously after our President Obama. And using this worksheet and talking to your partner, the questions on the worksheet are, what do you already know about Obamacare and the recent U.S. Supreme Court decision? Just as last time I was with you, you had a big Supreme Court decision that had happened at that time. We have had a big Supreme Court decision about Obamacare just recently. So with your partner, discuss and jot notes, what do you already know about Obamacare and this decision? And then secondly, what questions do you have about it? So we're beginning a critical reading activity that you're actually doing beginning with your partner.
1: ค่ะอาจารย์ดูที่เวิร์กชีตเบอร์1นะคะแล้วก็มี2คําถามค่ะก็คือว่าเกี่ยวอาจารย์ทราบเรื่องโอบามาแคร์ไหมคะแล้วก็ Supreme Court decision นี่คืออะไรคะลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะค่ะหมายถึง Supreme Court Decision เกี่ยวกับเรื่อง Obamacare นะคะ

0: don't know anything about Obamacare, and that's okay if you don't know anything. You say, I have no idea. Don't know about Supreme Court decision, no idea. That's fine. But now is the time to just talk with your partner about, and maybe what do you think Obamacare is? What would you guess? Okay, so this is a pre-reading activity. We're going to read the little Bangkok Post article in a minute.
1: ค่ะอาจารย์ค่ะก็อาจารย์ต้องดูแต่เวิร์กชีตนะคะดูแต่คำถามในเวิร์กชีตยังไม่ให้อ่านอาร์ติเคิลนะคะก็ถ้าอาจารย์ไม่ทราบแต่อาจารย์ลองเดาซิว่าคำว่าโอบามาแคร์เนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอะไรนะคะโอบามารู้จักใช่ไหมคะและแคร์อันนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ Supreme Court decision Supreme Court เราก็ทราบใช่ไหมคะศาลสูงของสหรัฐdecision เกี่ยวกับอะไรอาจารย์เดาได้ไหมคะค่ะก็ถ้ายังไม่ทราบเรื่องนะคะอย่าเพิ่งอ่านค่ะอันนี้ก็คือเป็น pre reading activity นะคะถ้านักเรียนของท่านพอเราบอกว่าลองเดาซินะคะจากสองคำถามนี้แล้วก็นักเรียนมาอ่านเรื่องเราก็คงบอกว่าอุ๊ยตายผิดขั้นตอนเหมือนกันนะคะ

0: maybe there are, there will be the law, or there were some laws that allowed the people in America to get free care service, health care service, or maybe in the lower price, so everyone can get the health care service easily. Maybe in Thailand we get the health care service in lower price, so it's maybe the same.
1: Yeah, wonderful. Thank you. We have to applaud, because even though it doesn't matter if she's right or wrong, she happens to be right. And it is interesting to make the comparison between Thailand and USA, because we are certainly, as a country, far behind in terms of healthcare. So yes, Obamacare is about access to healthcare and offering it for less money and to everybody. It's the idea that everybody can access healthcare, even if you're very, very poor. Okay, so now go ahead and pull out your Bangkok Post article. It's a very short article, and it says on the top, Bangkok Post, 28 June 2012, and this was just a very short statement about the Supreme Court decision. So go ahead and take just a minute to read it, and then we'll talk about it.
2: ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะเดาก็ถูกนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมายเกี่ยวกับการให้การรักษาพยาบาลฟรีให้กับประชาชนชาวอเมริกันนะคะของประธานาธิบดีโอบามานะคะซึ่งท่านอาจารย์อ่านได้จากบทความที่นำมาเลยนะคะของที่จากแบงคอกโพสต์ครึ่งหน้าเองค่ะค่ะลองอ่านรายละเอียดดูนะคะในเวิร์กชีตของเราค่ะ
1: Okay, and I forgot to mention, we'll be taking a couple of questions from each site, and maybe this time we'll begin in Narathiwat and then go ahead and land in Bangkok at the end. So we're just going to have, when you read the short article, what questions do you have? What else do you need to know in order to understand this better? So it might be clarification from the short article, or it might be a related question. Anything is okay.
2: ค่ะเมื่อท่านอาจารย์อ่านจบแล้วนะคะขอช่วยคิดคำถามนะคะที่จะถามอาจารย์มาร์ตี้นะคะสัก 2-3 คำถามนะคะ เริ่มจากทางนราธิวาสก่อนนะคะคำถามนั้นอาจจะเป็นคำถามที่เพื่อให้ต้องการข้อมูลเพิ่มนะคะที่เพื่อที่จะเข้าใจบทความนี้ได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าคำถามที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องนี้ก็ได้นะคะเป็นการขยายความออกไปก็ได้นะคะถ้าท่านอาจารย์อยากจะทราบ

0: Okay, can we start? In Inarutawat, please. What are some questions that you have when you see this article?
1: Sorry, it's me again, because no one, they're not confident to speak English. And for me,
0: I understand.
1: And for me, question that I have about the topic about Obamacare, three questions. How expensive does the medical treatment in USA when compared to Thailand? And is it about the rich have to pay for the poor by paying the tax? Like, they have to pay more tax. And for the 26 states that sue over the law, it means that half of American people agree with this policy and half of them are against with that, right? Yes, this is all three questions.
0: Yeah, wonderful. Thank you very much. I'm not going to attempt to answer the questions because that's not actually the purpose of the activity. But what is wonderful in the three questions that she shared is it expresses a curiosity and a desire to learn more about it. So her two questions are, how does the American system compare with the Thai system? That's a really good question that could lead her now into more thinking, more research, maybe interview somebody from the USA to find out and make the comparison. But she also makes an observation at the end. So if 26 states had gone through this process, that it got to the Supreme Court, does that mean that the United States is split in terms of their support of Obamacare? That's a really interesting question, because it's not just about, are we talking about half of the citizens of the United States, or are we talking about half of the state governments of the United States, or half of the court systems? What are we really talking about here? So these questions really are very rich and would then take us to another level of exploration, where we're having to really work now to understand something that is actually quite complex. Before we go to Hua Hien, I'll let you go ahead with that.
2: ค่ะท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะก็ตั้งคำถามมา2คำถามนะคะคำถามแรกก็คือว่าระบบเนี้ยนะคะของสหรัฐเนี่ยนะคะเรื่องการจ่ายเงินภาษีเพิ่มเพื่อที่ให้ได้รับบริการทางการแพทย์นี่นะคะเปรียบเทียบกับของระบบของไทยได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงคือว่าถ้า26รัฐเนี่ยนะคะเขาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้อเมริกามีทั้งหมด52รัฐนะคะก็ครึ่งหนึ่งเลยนะคะอีกครึ่งหนึ่งล่ะนะคะแปลว่าไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรนะคะซึ่งคำถามทั้งสองคำถามนี้อาจารย์มาร์ตี้บอกเป็นคำถามที่อาจารย์ใช้คำว่า rich มากนะคะคือหมายว่าเราสามารถที่จะพูดคุยนะคะหาเหตุผลหาคำตอบไปได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องตอบอย่างไรกับคำถามพวกนี้นะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อตั้งคำถามพวกนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรคะเรากำลังใช้ critical thinking skill ของเรานะคะแล้วก็นั่นเป็นสิ่งซึ่งเราควรจะสนับสนุนนักเรียนของเราให้ใช้นะคะไม่ใช่คำถามที่มีแต่ yes no นะคะค่ะ
0: All right, thanks. How about from Hua Hien? A couple questions that this generated for you.
3: We have two questions about this article. The first one is why do they have an agreement about this policy Obamacare, and what are pros and cons of buying the insurance that they have to pay more? So just only two key questions that we would like to know.
0: Yeah, so but I'll just touch on the second one because I think that's a particularly important one that I would have to say as a citizen of the United States, I feel I need to do that also, the pros and cons. What is the real debate about here? Is it just politics, which we were talking about in the car over how politics is kind of a game, you know? Is it just politics or are there real...pros and cons, and what are they? In order for me to have any kind of an opinion about this, I need to have really looked at both sides. What is good about Obamacare? What is maybe not so good? So this is a very important and key question.
2: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะที่โรงเรียนมากลางบัวอาจารย์วารีก็บอกว่าคำถามนะคะมี2คำถามแต่ว่าอาจารย์มาตี้บอกขอโฟกัสที่คำถามที่2ก็คือว่า what are pros and cons of this law นะคะก็คือข้อดีข้อเสียนะคะของกฎหมายนี้นะคะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์ก็เพิ่มเติมว่า is it only just for politics นะคะหรือว่าเป็นนโยบายทางการเมืองทางการหาเสียงเท่านั้นนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งหน้าที่จะอภิปรายเพิ่มเติมใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะ
0: I would just add one more thought to that, and that is when we begin to engage with topics in the world through a critical reading lens, we perhaps find ourselves in what we call the big gray area. It could be that it's neither good nor bad, but maybe has some good aspects and some bad aspects, and sometimes,When we're developing these critical thinking skills, critical reading skills, we have to become comfortable, and we have to help our students become comfortable with the fact that a lot of things are not one or the other, but have elements of both. And that's a more complex way of thinking.
2: ค่ะอาจารย์ก็เสริมว่านะคะยิ่งเราใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์มากเท่าไหร่เราก็จะพบว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะคะมันอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่สีเทานะคะคือไม่มีอะไรถูก 100% ไม่มีอะไรผิด 100% ไม่มีอะไรดำกับขาวชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราต้องใช้เหตุผลให้มากๆนะคะใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าส่วนไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะ
0: Okay, thanks. All right, coming back home to Bangkok, we have one or two questions from anybody here, please, about the article. Something different, perhaps. Thank you. Go ahead.
4: I have one, and Ajahn Dalat have another one. My question is, why the Republican Party leader with Romney disagree with Obamacare?
0: Uh-huh.
4: Something like that.
0: That's a good question. And it becomes, it takes you inside, that question leads you into the political, it's a possibility. But your question leads you into really looking at the way the political system works and what's happening right now in the political debate in the United States.
2: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์นิรมลนะคะที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามว่า why does Romney disagree with Obamacare นะคะก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าคำถามนี้ก็นำไปสู่การวิเคราะห์ได้อีกเยอะเลยนะคะ
0: Extract into a personal level. If I travel to the United States, what's going to

0: happen to me. And maybe you had thought about that previously. Maybe you've already been to the United States. I don't know. Maybe you know somebody who had an experience. But what this does is it brings it out of the realm of just, or somebody, what will happen to them that maybe you hadn't thought about before. All right, so this is all examples of how we begin to read critically when we encourage ourselves to ask questions of all kinds. I'll go ahead and let you sit. Yeah.
1: ค่ะ ท่านอาจารย์ดาราจากที่ช่องห้องสูที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามอีกอันหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเป็นนักท่องเที่ยวไปอเมริกาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนี้เราจะได้รับการดูแลรักษาฟรีด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้คำถามนี้ก็อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเป็นคำถามซึ่งก็นำไปสู่การคิดได้อีกเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์ชี้ประเด็นว่าเป็นคำถามซึ่งนำจากเรื่องที่เหมือนกับจากแอบสแตรกไปสู่ real life นะคะก็คือเมื่อกี้เราอ่านเรื่องนโยบายเรื่องการออกกฎหมายนะคะซึ่งก็เป็นเพียงกระดาษใช่ไหมคะยังไม่ใช่การปฏิบัติจริงแต่นี่อาจารย์ดารัตถามเนี่ยก็เหมือนเป็นการตั้งสมมติตั้งกรณีศึกษาขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่ว่าถ้าเกิดจริงนะคะเหตุเกิดเหตุการณ์จริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกฎหมายนี้จะครอบคลุมหรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่จะมาที่เน้นย้ำว่า critical thinking skill critical reading เนี่ยนะคะคือลักษณะเช่นนี้แหละค่ะนะคะการอ่านแล้วตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลนะคะการยกตัวอย่างเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้กับสถานการณ์ของเรากับคอนเท็กซ์ของเราบริบทของเราซึ่งตรงนี้ทั้งหมดก็อยู่ในที่อาจารย์เฉลียวศรีพูดเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะคะสมรรถนะทั้ง5นั่นนะคะค่ะ
0: Right, I'd like to refer you to the next handout which on the top says Care Bangkok Post Reader Responses What's interesting about this and we're not going to spend a lot of time on it but I will just kind of talk you through this handout These were on the Bangkok Post website. So that little article that you just read was on the Bangkok Post website. And then different readers had the opportunity to write their own opinion. So now we've got an article that has some facts in it, 26 states, Supreme Court decision, who voted which direction on the Supreme Court, But now you begin to have a lot of opinions. So response number one, the person says that their health insurance cost went up already from Obamacare. Used to be $300 a month, now it's $600 a month because of Obamacare. And then they say at the end, is it affordable health care for all? No. Okay, so this person says strongly, forget about it. Response number two. He said, even before Obamacare, my health insurance went from $278 up to $795 per month. That's even before this happened, and he said, Romney is in the pocket of the pharmaceutical drug companies, meaning he's making money from the healthcare system somehow through lobbying or whatever. I hate to think how much higher my insurance will go if, God forbid, Romney is elected. So this person has the opposite perspective. It's another opinion, right? The third person is kind of responding to both of them and asking additional questions. Are my costs going to go up? The politics of me, me, me. This person is saying, it drives me crazy that everybody's concerned about themselves. What about people who cannot get access to good health care? So again, critical reading requires you to think carefully about each person's perspective and to try to see what they're actually trying to say in these, because each of these is an opinion. It doesn't necessarily mean that any one of them is true or not true.
1: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็ให้ดูชีทแผ่นนี้นะคะเป็น reader responses นะคะเป็นคำตอบเป็นผู้อ่านนะคะเขียนมาตอบโต้ตอบข่าวเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็มี3ท่าน

0: ในการแล้วแต่ละท่านก็มีความเห็นแตกต่างกันนะคะทั้งเห็นด้วยกับโอบามาไม่เห็นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามีความเห็นที่แตกต่างนะคะเราเวลาเราอ่านเราก็ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่จำเป็นว่าที่จะต้องไปเชื่อทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าหรือว่าทั้ง3คนที่ตอบมาเนี่ยมีความเห็นตรงกันข้ามกับโอบามาทั้ง3คนเราก็ไปคิดเลยว่า กฎหมายนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่ใช่เชื่อตามที่ใครเขาพูดหรือเขียนค่ะ
1: All right, thanks. We're now going to continue looking at Obamacare just a little bit longer. The idea is taking this from another lens. So this comes from a U.S. publication. You have an article that is very long. We're not going to read it. You can take that home. But you have a worksheet that's where the top says 5 Obamacare myths. And then it says Bill Keller, New York Times. And there are 1 through 5 listed. These are the titles of the myths. So what does the word myth make you think of? What is a myth? Sorry, go ahead. It's not real, not true, yeah. Yeah, a myth is supposedly something that is not true, that is made up. So already we have a sense of this author's perspective, don't we? He's saying these are things that people believe about Obamacare that are not true. And he describes in the article, he goes into some length about it. It's quite a detailed article. But I'd like you to talk with the partner about what do you think these 5 myths mean? And we'll go through, we'll go from site to site, we'll take each one, one by one. But again, you're applying your critical thinking skills, and there's not necessarily a right or wrong answer about this because you haven't read the article yet. This is your opinion. What do you think each one of those 5 is about? And this time we'll start in Bangkok and go the other way around to Hua Hin and then Narottaram.
0: ค่ะสำหรับชีตแผ่นนี้นะคะเป็นชีตที่อาจารย์มาดิตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามโดย based on บทความนะคะซึ่งค่อนข้างยาวจาก New York Times นะคะซึ่งเรายังไม่ได้อ่านและเราก็ไม่ต้องอ่านนะคะอาจารย์เราดูแต่คำทั้ง5ประโยคดูค่ะอาจารย์ไล่ไปทีละประโยคนะคะแล้วก็ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์นะคะค่ะก็เช่นเดิมนะคะก็ลองเดาดู
2: ฮัลโหล
0: ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะจากนราธิวาสนะคะอาจารย์ค่ะเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าบางทีเนี่ยอยากแสดงความคือคิดว่าอาจารย์หลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ค่ะเขามีความคิดเห็นแต่ว่าอาจจะด้วยรู้สึกเขินอายนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาไทยได้ไหมคะแล้วให้อาจารย์ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยค่ะได้ความยินดีค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณ
0: มากเลยค่ะอาจารย์ดีค่ะค่ะอาจารย์คะเพื่อไม่ให้อาจารย์ต้องดูหมดทั้ง5ประโยคอาจารย์มาร์ตี้บอกว่ากรุงเทพนะคะดูเฉพาะ1กับ2ค่ะประโยคที่1กับ2หัวหินประโยคที่3นะคะแล้วก็นราธิวาสประโยคที่4กับ5นะคะแล้วก็ทางนราธิวาสนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะคือตอบพูดเป็นภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะช่วยแปลให้ค่ะ

0: แต่ก่อนที่จะอ่านเนี่ยนะคะก็นำไปสู่ pre-reading ที่ทำเมื่อกี้นะคะซึ่งอาจจะให้นักเรียนได้ลองช่วยกันตั้งคำถามนะคะดูหัวข้อหรือว่ามีคำถามนำให้เนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เขาเนี่ยคิดอะไรที่พยายามเชื่อมโยงนะคะกับสิ่งที่เขากำลังจะได้เรียนสิ่งที่เขากำลังจะได้อ่านนะคะอย่างที่เราใช้คำว่าสกีมานะคะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเคยรู้มาก่อนสิ่งที่เขาเคยได้รับทราบมาแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้จักกันที่จะเดาใช้ความคิดวิเคราะห์ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของ critical reading skills ค่ะ
1: All right, because the time has run by so quickly, I'm just going to put out this topic, and we will begin next time at this point. Okay? So the question that we will start with in 2 weeks is.What makes assessment so difficult in an online environment? We know that assessment is difficult anyway, but why does it become even more difficult when students are working online? And we'll start with that. You'll see on the subsequent slides a few ideas that we will touch on beginning next time and some solutions. So we'll go into this.With some detail when we get together next. But I just wanted to make sure that you had the assignment that will be due on the fifth session, which is, I forgot the date of the fifth session. Do we know what the date is? Anyway.The idea is for you to experiment with critical reading skills in your classes and bring some examples or send them to Shay ahead of time. So the fifth session is already in September, I'm sure. So the next one is August 10th, and then it's the 20th. Yeah, it'll be in early September. So you have some time.But don't forget to practice a little bit with this idea. And we will be together again on Friday, the 10th of August, all together here. I'll let Arjan Narapuram just review all that.
0: ค่ะ สำหรับหัวข้อประเมินผลนะคะอาจารย์มาดี้ก็จะขอไปกล่าวถึงในคราวหน้านะคะการประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลจากออนไลน์มาใช้นะคะ สำหรับการบ้านนะคะสำหรับเซสชันหน้านะคะก็คือให้อาจารย์ขอโทษค
1: ่ะ sorry
0: ค่ะอาจารย์ลองนำตัวอย่างนะคะงานของนักเรียนนะคะที่เกี่ยวกับ critical thinking critical reading skill นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเป็นเท็กซ์ของอาจารย์ที่ใช้สอนอยู่เนี่ยก็ได้แต่ว่าอาจารย์ไปกระตุ้นให้เขาอย่างเช่นตอน pre reading ก็ได้ลองคิดนะคะตั้งคำถามขึ้นมานะคะที่จะเป็นในเชิงวิเคราะห์ที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหาเหตุผลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าคำถามที่หลังจากอ่านแล้วตั้งคำถามเพิ่มเติมที่เป็นในเชิงวิเคราะห์ก็ได้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามที่นอกเหนือจากในหนังสือนะคะที่เราสอนกันนะคะคำถามที่นักเรียนคิดขึ้นเองนะคะแล้วก็อาจารย์นำข้อมูลนั้นมานำเสนอด้วยนะคะก็จะเป็นเซสชั่นที่5ซึ่งก็ถัดจากนี้ไปอีก4สัปดาห์นะคะค่ะอาจารย์ลองนับไปเพราะว่าเรานี้จะมีเซสชั่นละ2สัปดาห์ต่อครั้งนะคะค่ะเพื่อที่จะมานำเสนอให้อาจารย์เชค่ะ
1: โอเค so that brings us to the end of today thank you so much ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ see you in 2 weeks
0: ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะท่านอาจารย์จากที่นราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากหัวหินโรงเรียนบางไกลกังวลแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาจากหลายแห่งนะคะที่อยู่ในห้องส่งที่กรุงเทพหวังว่าคงพบกันอีกในคราวหน้านะคะอีก2อาทิตย์ค่ะค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการ

0: เรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ